0: 99.9
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมง5 12โมงทุกเสาร์วันอาทิตย์ทีมงานเฮาพยายามซอกสรรหันษาแนวดีๆเรื่องดีๆมวลๆมาเว้าสู่ท่านผู้ฟังเพลงจบไปเมื่อกี้นี่ก็มวลมาเสียงนี่สิคุ้นๆเนาะเวียงในฝันเวียงในฝันอ่านตามนี่นี่เพิ่นว่าน้องไพวันบ่หรือว่าเอื้อยโพลีนเฮาเองนี่ล่ะว่าซั่นซะเนาะหลายๆคนก็สิฮู้จักดีหนึ่งในโฆษกของเฮานี่ร้องเพลงเวียงในฝันเมื่อกี้นี่ฟังแล้วก็ม่วนนะครับพระเจ้าเว้าเร็วเพลงลาวลำลาวผู้ใดออกไปห้องๆอยู่ใส่ฟังแล้วอ่อนซ้อนใจอ่ะอยู่ในห้องทรงมีภายใดมื้อนี้ขอเชิญ
2: เจ้าสบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่จัมปาเรดิโอ 99.9 นะมื้อนี้ก็มันกลับคืนมาพบกับพวกเฮาทีมงานอีกวันอาทิตย์วันที่5เดือน7กลายไปละครึ่งปีของปีนี้เน
1: า
2: ะ
1: ฮอดวันที่5แล้ววะนี่
2: แม่นแล้วมื้อนี้วันที่5เดือน7เน
1: า
2: ะ
1: เดือน6กลายเดือน6ท้ายเดือน6ครับพระเจ้าอยู่ว่าท้ายเดือน6ก็แม่นสรุป financial year เนาะ
2: แม่น
1: ผู้ใดเฮ็ดเฮ็ดเวียกเฮ็ดการมีรายได้มีอินคัมก็ต้องได้เตรียมไปหาเฮ็ด tax return ได้บัดนี่
2: แม่น
1: tax return หรือว่าได้จ่ายเพิ่มก็ขึ้นกับรายได้หรือว่าการจ่ายของเจ้าผู้ใดได้เงินหลายแต่จ่ายแท็กน้อยบ่สมมาสมควรก็ต้องได้จ่ายเพิ่มคันผู้ใดได้จ่ายแท็กไปหลายเฮามีแนวอันนั้นเคลมมีภาคส่วนอีหยังก็ได้เคลมเอาคืน
2: เจ้า
1: เพิ่นจะค่อยว่าเฮ็ดแฟขนาด
2: ก็ก็ได้ยินว่าเดือน8นี่จะมีการเซนเซสหรือว่าอันยังก็ภาษาลาว
1: สำรวจ
2: ได้ยินทางเพิ่นโฆษณาออกมาอยู่
1: เรื่องนี้บ่เรื่องแท็กนี
2: ่บ่บ่ว่าสำรวจสำรวจ
1: population ว่
2: าแม่นแหละแม่นแหละภาษาลาวเอิ้นอย่างว่าไป
3: วัน
2: สัมมโนครัวแย่สำรวจสัมมโนครัวเนาะหลายๆท่านอาจจะแบบใกล้ชิฮอดแล้วจะบอกให้ท่านผู้ฟังเนาะจะมีคนมาเคาะประตูหรือว่าท่านจะเซนซัสออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะมีคนมากรอกฟอร์ม
1: แม่น
2: จ้ะ
1: แล้วอันนึงมัน disturbing แล้วอันนึงมันเฮ็ดให้คนสนสับสนย่านกลัวก็ว่าก็ว่าได้หรือว่าเป็นห่วงเป็นใยอันเรื่องอันที่ว่ามันมีเรื่อง AI ออกมาว่ากฎหมายใหม่เด้อวันที่1เดือนกรกฎาคมไปนี่มันสิมีการเช็คคืนใหม่แม้แต่การใช้โทรศัพท์ผู้ใดมีโทรศัพท์หลายเบอร์นั่นหมายความว่าเขาเจ้าสิคิดว่าเฮามีเป็นธุรกิจจะต้องได้แจ้งผู้ที่เจ้าติดต่อเบอร์นั้นเป็นจังได๋มาจังได๋ผู้ใดที่คอนแทคเจ้าอันนี้คิดว่ายังบ่ทันมันอาจสิเป็นเนาะคือว่าอาจสิเป็น AI creation หรือว่าหลายคนนั่นตั้งเฮ็ดสร้างเรื่องมาบ่ได
2: ้สร้างเรื่องขึ้นมาซื่อๆเพราะว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่เสรีเนาะจะบ่ให้ท่านจะบ่ยุ่งเรื่องที่ว่าท่านโทรให้ไผหรือว่าหยังมีแต่ว่าถ้าเฮามีความผิด
1: ตัวอย่างอันนึงเห็นน่ะตุ้ยอันคือจะเงาเห็นเนาะเพิ่นเอาฮูบพรีเมียร์บ่ฮูบนายกท่านเอาไว้นี่สิจังซี่บ่ว่าเอ้าคันเจ้าเห็นคลิปนี้เจ้ายังมีเวลาอีกแต่ชั่วโมงเดียวเจ้าสิลงทะเบียนอันจังซั่นจังซี่ค
2: ัน
1: เจ้าอยากได้อีหยัง 10,000 20,000
2: ใน
1: เดือนนึงอันนี้มัน
2: เจ้า
1: เฮาบ่ฮู้ว่ามันจริงหรือปลอมอันนี้จังว่าให้น้องดวงดาวมีอันโอกาสซึกเข้าศึกษาของข้อมูลของการบ่เหมือนมึง
3: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านเฮาจะบ่ล้มกันตื่มเรื่อง
2: สแกมเมอร
3: ์เรื่องสแกมเมอร์นี่เนาะแต่ว่าเอาจังซี่ซะเอาไปตามรูทีนซะก่อนดวงดาวจะขอเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนว่าเป็นจังได๋ทิศก่อนก็คือว่าฝนแย่ๆแย่ๆมีวางแต่มือหนึ่งสองมือเอามาเบิ่งมือนี้เป็นจังได๋มือนี้10โมงเช้าวันนี้อากาศมันของซิดนีย์นี่มันตกอยู่ในประมาณ15องศาแล้วก็จะอยู่ในระหว่างนี่15 16องศาจนฮอด5โมงแลงจะลงเป็น14องศา13แล้วก็ลงไปอยู่จุดอยู่ในระหว่าง13จนฮอดฮอดมื้อแลงมื้อค่ำปรากฏว่าจะมีชาวเวอร์วันสันเดย์จะมีฝนลินแต่ฮัมบ์เบิงสำหรับอาทิตย์ที่จะมาฮอดนี่ก็ว่าปันใดเด้มื้อนี้ชาวเวอร์สเนาะอุณหภูมิ ตกอยู่ในระหว่าง15 16องศามื้ออื่นก็ฝนลินอีก13ถึง17องศาเฮาจะได้น้ำฝนถึง7มม.1ถึง7มม.วันอังคารก็ฝนลินอีก12ถึง18องศาเฮาจะได้น้ำฝน0ถึง5มม.วันพุธเพิ่นจึงว่าฝนตกลินครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งซึ่งแสดงว่าอาจจะมีการมีซองวางเฮ็ดให้ ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสแดงอุณหภูมิ 10-18 องศาวันพฤหัสตกเมื่อคืนอีกอ้าวชาวเวอร์สอีกวันศุกร์ก็จะครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งเนาะอุณหภูมิระหว่าง 11-17 องศาวันพฤหัสหัน18เมื่อฮอดวันเสาร์เพิ่นจึงว่า possible shower ซึ่งแปลว่าอาจจะมีฝนฝอยเพราะฉะนั้นก็เลยแปลเอาเองว่ามื้อนั้นหันฟ้าสิแจ้งเพราะว่าอาจจะมีฝนฝอยเด้อุณหภูมิ0ถึง18เพราะฉะนั้นสรุปแล้วมื้อนี้16องศาฝนลิ้นนะอาทิตย์ที่จะมานี่ส่วนหลักก็แม่นมีฝนลิ้นแต่บ่แม่น rain เนาะ showers นอกจากวันอังคารกับวันพฤหัสนอกจากวันพุธและมาฮอดวันศุกร์วันเสาร์ไปก็จะห่วยไปเนาะอุณหภูมิก็อยู่ระหว่าง16 17 18ซึ่งเป็นปกติของพวกเฮาฤดูหนาวแต่ว่าพวกเฮาไปแคนเบรา2มื้อก่อนมื้อก่อนเนาะหนาวแบบว่าหนาวอยู่แคนเบรานี่แบบว่าหนาวหนาวเข้าไปฮอดกระด
2: ูก
3: บ่แม่นหนาวอยู่นี่หนาวอยู่นี่มันหนาวทั้งน้องห่มเสื้อแล้วอันนั้นหนาวห่มหยังก็บ่อุ่นมันจิ้วเข้าไปฮอดกระดูกเนาะ
1: บ่แม่นหนาวล่าๆได้ไปเหมือนนั้นมันลมอีก
2: แล้วไปกลับว่าหรือว่าไปจ้ะ
3: ไปกลับเพราะว่าพาพี่น้องที่มาแต่สปป.ลาวไปเยี่ยมคำนับทันทูตเพราะว่ามีของมาตอนน้อยนึงหั่นแหละอันของตอนฝากเล็กๆน้อยๆจากพี่น้องป้องปายมาแต่เมืองลาวก็เลยพาไปเอาก็ออกบ่ได้ออกไวปานใดดอก 8:30 น
2: จ้ะฮอดพุ่นก็เที่ยง
3: ฮอดพุ่นก็เที่ยงพอดีเลยเพิ่นก็คน
2: พักเข้า
3: พักเข้าเลย
1: ต้มต้มฝืนให้กินอาจสิ2ชั่วโมงครึ่งกายไปน้อยนึงแต่ว่ามัน
3: บ่หยุดบ่ได้เพราะมีเด็กน้อย
2: โอ้แม่น
3: ต้องเอาเด็กน้อยไปลง
1: อันมีเด็กน้อย
2: บ่ว่าแต่ผู้เด็กน้อยผู้ใหญ่คือกัน
3: เข้าห้องน้ําทีนี้เฮาอายุแก่มาแล้วต้องได้เข้าห้องน้ําเน
1: า
3: ะ
1: เฮาสิเลียเว้ากวมไว้รถอ่ะ3ชั่วโมง3ชั่วโมงไปซั่นซะคั่น
3: เจ้าแต่ขับไปแคนเบรากับทางง่ายเนาะมันทางซื่อนะ
2: แม่น
3: บ่มีปัญหาหยังดอกเฮาคอยขับไปแต่ก็อย่าลืมว่าฮอดโกเบิ้นมีตำรวจแน่นอน
2: ว่า
3: บอบอรี่อยู่ไสก
0: ็ 99.9
3: อยู่ทั้งห้อมถนนหันกับกล้องต้นไม้เพิ่นฮักอยู่หันดอก
1: แม่น
3: เพราะว่าโกเบิ้นมีบอนอันห้องเฮียนได้ห้อยตำรวจฝึกตำรวจเด้
2: แม่
3: นเจ้าว่าพวกออกมาจับคนหันแม่นมาฝึกงานฝึกงานว่าจับคนจังได๋ว่าซั่นเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
1: แต่ว่าแน่ใดก็ตามเท่ากับนี้แม่นมันก็มีแนวเตือนเฮาเพราะว่าข้าพเจ้าไปใช้ GPS นะ GPS ลางเทื่อเพิ่นก็บอกว่าโอ้อยู่ทางหน้าอันนี้เช็คสปีดเด้อมันอย่างก็เตือนเฮาก็ดีแต่ป่านนั้นก็ยังลืมก็ยังมีหลายคนถูกใหม่เห็นยุดรถจอดตำรวจจอดยุดเป็นแถวจับคนนั่นน่ะเปิดไฟ
3: สมัยก่อนนี่ผู้ใดใช้device ตัวนี้ผิดกฎหมาย
2: ผิดกฎหมายแม่น
3: device สิบอกว่ามีตำรวจอยู่ทางหน้าเด้อตำรวจอยู่ข้างนั้นเด้อโ
2: อ้ย detector
3: เดี๋ยวนี้บ่โอ้ยสิไปจับก็จับหมดทุกคนแล้วเนาะอยู่ใน GPS มีอันนี้หมดทุกอันเลย
2: มันGPS กับ detector อันนั้นมันต่างกันตัว radar detector หั่นมันตอนข้าพเจ้าเป็นหนุ่มข้าพเจ้าเคยซื้อมาติดไว้ในรถเนาะเวลา
3: เพื่อจับตำรวจ
2: มันจะฮู้ว่าทั้งหน้าอันมีเรดาร์ส่งมาเพื่อที่จับสปีดเฮามันจะเตือนเฮาติดๆๆๆหมายความว่าและเวลาเฮาเข้าไปใกล้เท่าใดมันจะติดไวขึ้นมันจะติดๆๆๆๆหมายความว่าเฮาฮู้ว่าจะมีเรดาร์จับเฮาก็จะได้สโลว์ดาวน์นะแต่ว่าตำรวจก็ฮู้คือกันว่าถ้าท่านมีเรดาร์ดีเทคเตอร์
3: แต่ก่อนใหม่ได้ไผมี
2: ใหม่แม่นแม่น
3: เดี๋ยวนี้ใหม่ก็บ่ได้แล้วใหม่หมดทุกคันแล้วเนาะค
1: ันจื่อได้บ่อันน่ะจนหลายเนาะแต่เก่าเฮ็ดตำรวจรัดอยู่6สปีดเฮาล่ะเวลาเฮาขี่ไปแล้วมันมีรถมาแต่ทางหน้าเพิ่นตีไฟมากๆๆเตือนนั่นน่ะหรือว่าเฮาการตำรวจเฮาตีไฟมากๆๆเตือนเดี๋ยวนี้ตำรวจก็ฉลาดขึ้น
2: ว่า
1: หลังจากตั้งเรดาร์อยู่เบื้องซ้ายจังซี่จับรถที่ว่าแล่นอยู่เบื้องซ้ายไปเนาะบัดนี้มีตำรวจอีกคันนึงไปจอดอยู่เบื้องขวาพุ่นใกล้ๆพุ่น
2: ถ้า
1: บ่รู้ว่าอยู่ว่าจอดอยู่ฟากนั่นหั่นถ้าเบิ่งว่ารถคันใดสิสัญญาณเตือนหมู่อีก
2: เจ้าม
1: ันมีสิทธิ์นําใหม่เจ้าอีก
2: อือ
1: ฉะนั้นจังก็ว่าให้ระวังนะดีแท้ก็แม่นตัวภัยตัวมันนั่นล่ะให้รักษาตัวไปแต่ว่าจะเถื่อใจเฮาดีหลายแต่ว่าสุดท้ายมาคันกรณีนั้นตำรวจมีสิทธิ์ใหม่เจ
3: ้าท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านอาจจะว่าอ้าวคือบ่ได้ยินเสียงอ้ายใหญ่บุญยิ่งมื้อนี้หั่นเพิ่นจะนำมาที่หลัง
2: แม่น
3: เพิ่นจะติดตามมาที่หลังเพราะว่าเฮาใช้วิธีว่า ทันทีจะมัน4คนอยู่ในห้องทรงพร้อมกันให้โอกาสเพิ่นได้ตื่นสวยหน่อยนึงได้มาและทั้งเอ้ยดวงดาวกับอัญญาคำแสนจะออกไว้หน่อยนึงเพื่อพาพี่น้องอยู่สปป.ลาวหัน
1: ไป
3: เลาะเน
2: า
3: ะเพราะฉะนั้นเขาใส่แบบนี้จึงจะว่าแทนที่จะว่าเล็งมาพร้อมกันแล้วก็เสียเวลาอยู่นี่พร้อมกันเมื่อพร้อมกันเขาจะใส่วิธีใหม่เนาะ
2: และมื้อนี้เขาก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ว่าน่าสนใจเนาะจะมาโอลมกับท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนเขาจะไปโอลมเอ้ยไพวันเว้าถึงเรื่องอันพยากรณ์อากาศเรียบร้อยแล้วเน
3: า
2: ะทั้งเบิ่งพยากรณ์อากาศอยู่นี่ข้าพเจ้าเองก็เห็นทางอันน่ะอยู่ทางจีนเพิ่นบอกเพิ่นเตือนเพิ่นว่ามันมีอันขึ้นอันน่ะพายุลูกใหม
1: ่
2: ลูกใหญ่ที่กำลังจะเข้าฟังในวันที่10ที่จะมาถึงนี่มื้อนี้วันที่5เนาะอีก5มื้อจะมาขึ้นนั่นอันจุดศูนย์กลางมันความไวของอากาศหันไวถึง350กิโลเมตรและความกว้างของอันน่ะอายุพายุตัวนั้นน่ะใหญ่กว่าประเทศไทยอีก
3: โอ้ my god
2: เพิ่นบอกให้เตรียมรับมือเน
3: า
2: ะให
3: ้เข้าจีนแม่นบ
2: ่เข้าทั้งจีนทั้งเวียดทั้งฮ่องกงทั้งไต้หวัน
1: คือเฮาเห็นข่าวทั่วโลกอันบางส่วนบางบ่อนก็มันฝนตกน้ําท่วมบางบ่อนก็ฮ้อนคือจังยุโรปอันแล้วต่อมาเรื่องแผ่นดินไหวก็บ่แม่นธรรมดาแต่ว่าบ่เป็นข่าวดังซื่อๆเพราะมันมีเซิกมีการสัญญาแล้วก็นอกจากนี้ก็คือเฮาเห็นอยู่มีเดียมีการทรงสกัดการนําอีหยังผู้นําเพิ่นน่ะถึงระบบนั่นก็โอ้เป็นเรื่องและนอกจากนั้นมันยังมีเตะบานโลกเข้ามาแซมอีก
2: แต่ทางการของจีนนี่เริ่มเตือนให้ประชาชนนี่ติดมันยังก็อันสกอตเทปใส่วินโดว์เพื่อว่าให้มันแน่นหนาขึ้นอย่างนั้นแล้วก็ให้เอาอย่างสังกะสีอย่างมาตอกอ้อมๆบ่ให้ก็มีการเตือนเนาะแต่ว่าอีก10อีก5มือมันจะขึ้นฟังเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่ามันจะขึ้นฟังแค่ไหนเพราะมันเขาเจ้าก็เตรียมเบิ่งอยู่ว่ามันเริ่มโค้งไปมันก็เริ่มไปตามเขาจะเอิ้นหยังก็ไปตามที่ว่าทิศทางของลมมันปินไป
3: เพราะว่าตัวสําคัญเนี่ยแม่นตัวสําคัญน่ะแม่นอันตามมัน
2: แม่นตามมัน
3: ตามมันมันเป็นถ้าเฮาเบิ่งในรูปจากสัตว์ละมันจะเป็นวงๆๆๆแล้ว
2: มันจะมีตา
3: อยู่ทั้งกลางหั่นถ้าว่าตาหั่นไปเข้าบ่ได้เลยมันมุนมืดเบลอถ้ามันเวียนไปถ้าถึงแต่หางมันโอเค
1: อ่ะเฮามาฟังเพลงอีกม่วนแล้วจะค่อยเฮาม
3: ีเรื่องหลายอย่างที่จะลุ้มกัน
1: สาระดีๆสู่กับท่านผู้ฟังเนาะตอนนี้เวลาก็10:16 นาทีแล้วท่านฟังจะครบมาฟังเพลงใหม่นี่เพลงใหม่ม่วนๆมันฮักจริงวังแตงนี่ก็ใหม่เติบเลยเนาะ
2: ของจุ้ยศรีสุวั
1: ฒน์จุ้ยศรีสุวัฒน์อ่ะฮักจริงวังแตงม่วนๆ
3: จ้ะสิวังแตงอีกอยู่ว่าจุ้ยเนาะ
1: SWRFM

0: Fresh music on Rockin' Country with Fifey.
1: เจ้าเนาะเพลงก็ผ่านไปแล้วก็
2: จุ้ยศิษย์สุวัต
1: รของท่านเนี่ยโอ้จุ้ยศิษย์สุวัตรเนาะผู้ใดผู้จักน้องจุ้ยเน
3: าะน่าจะฮู้ทั่วซิดนีย์โจอี
1: ้เย่โจอี้
3: โจอี้บอย
1: โจอี้บอยทั้งหนุ่มหุบหล่อเสน่ห์แผ่วพราวก็เป็นน้องชายเขาเองดีแหละแล้วน้องตุ้ยว่าเมื่อนี้เขามีเรื่องอย่างสำคัญที่จะลงกัน
3: มีหลายหัวข้อเอ้ยไพบัลเลือกก่อนบอก
1: เอาตัวหนึ่งซะก่อนมาเอาซะก่อน
3: ว่าถึงเรื่องหลายๆท่านก็คงจะฮู้เนาะว่าอยู่บ้านเขามีการปราบปรามการโซราชบังหลวงเนาะ
1: ปราบจริงจัง
3: ปราบจริงจังโอเคมีข้าพเจ้าเองก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาข้าพเจ้าก็เลยหลายๆท่านก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเป็นอย่างคือว่าหากอมาเริ่มต้นที่จริงเรื่องนี้มันเพิ่นได้มีการจับกลุ่มหรือว่าเอาน
1: ั้น
3: โดนเติบแล้วแต่ว่ามันบ่ทันได้ตัดสินแต่มื้อนี้มันเป็นfinal ตัดสินเนาะการตัดสินของศาลหั่นfinal พวกเฮาจึงจะนํามาโอ้ลมนําท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันบ่ทันได้ตัดสินเฮาไปเว้าก็คือเว้าก่อนศาลเนาะแม่นบ่เอ้ยไผว่า
1: แม่นเฮาผิด
3: เนี่ยซึ่งมีมี10กว่า11คนเนาะที่ถูกศาลตัดสินลงโทษเนาะในหั่นแล้วก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งเนาะอยู่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการรับสินบนเนาะก็บ่หลายเนาะ 6.5 ล้านบาทก็ประมาณ 400,000 กว่าดอลลาร
1: ์ถ้าแม่นเว้าเรื่องคอร์รัปชันดอนนึง
3: ก็เป็นผิด
1: จะสิว่าแต่ 6.5 ล้านบาทเอาหยังบ่ได้เลยคอร์รัปชันแม่นถ้าว่าเงินตัวนั้นเป็นเงินสินบนและบางคนก็ว่าบ่ได้รับเงินได้รับเป็นแบบเพิ่นซื้อรถซื้อหยังให้กะบ่ได้อีกคือก
3: ันแม่น
1: เพราะว่าข้าพเจ้าเคยเหตุการณ์นํารัฐบาลกลางของประเทศออสเตรเลียมา20กว่าปีเนาะและเฮาแก้ไขแบบใดวิธีคอร์รัปชันหั่นท่านท้องลุ้นเนาะอันนี้เห็นว่าเพิ่นเว้าเทนี่หั่นแม่นซีเรียสเพิ่นเว้าว่าการปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยมันจะอิงใส่3เหตุผล3หลักการใหญ่ๆ1แม่นบ่กล้าคันว่าบ่กล้าแล้วแม่นหยังแม่นโทษหนักบ่กล้า2แม่นบ่สามารถคันว่าบ่กล้าเนี่ยมันโทษนี่หนักเอาทางกฎหมายใส่คือเกินกับคืออยู่จีนแผ่นดินใหญ
3: ่
1: ประหารชีวิตได้เนาะ
4: 99.9
1: ข้าพเจ้าจะอันนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ายังบ่ดูแล้วพอดีมาเห็นการนําเป้าก็เลยมานําความเพิ่น1แม่นบ่กล้าเพราะว่าย่านโทษหนัก2เป็นบ่สามารถเพราะว่าระบบป้องกันไว้เบิด
3: เจ้า
1: เป็นต้นว่าเดี๋ยวนี้หั่นระบบดิจิตอลจ่ายนั่นจ่ายนี่กันเป็นแบบทางกันดิจิตอลนี้มันก็จะบ่สามารถเน
3: า
1: ะ
3: ไปเข้าทงผู้ใดผู้นึง
1: แม่นเพราะว่าจ่ายหยังกันอันที่3แม่นบ่ยากบ่ยากนี่แม่นยกตัวอย่างประเทศออสเตรเลียนี
3: ่
1: เว้าง่ายๆซะคือพวกเฮานี่ซะขี้หมูขี้หมากาไก่นี่สิคิดอยากไปลักเงินผู้นั้นผู้นี้ก็บ่อยากเฮ็ดเพราะว่าหยัง
3: เฮามีอยู
1: ่เพราะว่าเฮาก็พอมีอยู่มีกินบ่ทุกข์บ่ยากโตนี่รัฐบาลลาวก็ต้องได้เบิ่งว่าเฮ็ดให้คนบ่อยากคอร์รัปชัน
3: เจ้า
1: เพราะว่า
3: ก็คือ increase เงินเดือนของ
1: เงินการ increase เงินเดือนนี่ค่ะพระเจ้าก็เคยทกเถียงอยู่ประเทศที่ว่าสมมุติอยู่ลาวซะเว้าประเทศเฮาเองฮู้ขึ้นเงินเดือนให้เขาเอาไปเฮ็ดหยังไปดื่มเหล้าขึ้นหลายขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นค่ะพระเจ้าเว้าว่าแทนที่จะว่าเบิ่งซะว่าขึ้นอย่าขึ้นก็ขึ้นเงินเดือนนั่นหักแต่ว่าตัวสําคัญต้องเป็นให้เรื่องเป็นหยังสวัสดิการ
3: แม่น
1: เนาะลูกไปโรงเรียนสามารถเคลมนํารัฐบาลได้ค่าเครื่องนุ่งค่านั่นค่านี่คือยินดีเขาเฮ็ดหั่นนะ
3: จ้ะ
1: แทนที่สิว่าให้เป็นเงินสดเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าให้เป็นเงินสดเนี่ยห้านเบียร์ขายได้หลาย
3: กว่าเก่า
1: ขายดีเน
3: า
1: ะ
3: แม่น
1: ๆคาสิโนมีคนไปเข้าหลายกว่าเก่า
3: แม่น
1: เพราะฉะนั้นต้องให้เป็นวัตถุ
3: ซ
1: ึ่งว่าเอาบ่ได้
3: นอกจากเอาไปรีดีมเป็น
1: อย่างตัวนี้หั่นรัฐบาลออสเตรเลียก็ได้ใส่นโยบายเดียวกันกับอยู่ทางภาคเหนือซึ่งชาวพื้นเมืองอยู่บางเขตหั่นเนื่องจากว่า
3: เอาไปกินเบียร
1: ์พวกเขาหัดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเขาเจ้านะเอาออกมาจากป่านะเขามาอยู่นอกเขาก็เอาเงินไปกินเหล้ากินหยังตื้มเงินก็บ่ฮอดลูกเดี๋ยวนี้หันให้เป็นวาวเชอร์เอาเวลาสิเปิดโรงเรียนเอาวาวเชอร์ไปซื้อเครื่องให้ลูกเครื่องแบบเครื่องหยังเครื่องเฮ็ดแบบนี้เอาเพราะฉะนั้นขอเว้าขึ้นอีกเทื่อนึงเป็นคำเห็นของประธานประเทศท่านทองลุ้นเพิ่นเว้าว่า การปราบคอร์รัปชันจะต้องอิงใส่3ระบบ1แมนบอกาคอร์รัปชันเพราะว่าคันคอร์รัปชันแล้วถ้าถูกโทษมาเป็นนักสองแมนบออาจบอสามารถคอร์รัปชันได้เพราะว่าระเบียบการบออนุบอบออนุโลมให้เหตุจ่ายเงินจ่ายอย่างกันเป็นจ่ายทางดิจิตอลเนาะจากข้าวหนึ่งไปแส่ข้าวหนึ่งไปจ่ายไปแจมากับหู้สามแมนบออยากบออยากนี่ค่ะพระเจ้าก็ให้ตัวอย่างแล้วว่าอันแมนอิงใส่คือคนอยู่ออสเตรเลียฮะนี่แหละเจ้าหน้าที่อีหยังข้าเจ้าฮะนะข้าเจ้าก็บออยากเพราะว่าเงินคำก็ให้เงินเดือนหลายอยู่พออยู่พอกินได้ถ้าขาดเคลื่อนอันใดห้องเฮียนไปรัฐบาลเพิ่นก็ช่วยเหลือคือลูกหลานเฮาไปเอ็กสคัร์ชั่นอย่างนี้พอจ่ายได้ก็จ่ายซอยห้องเฮียนจ่ายบ่ได้ก็บอกเขาจังซี่นะเนาะเพราะฉะนั้นทัชวูดขอให้โชคดีประเทศน้อยแต่มีทรัพย์สินหลายถ้าหากว่าการคอร์รัปชันลดลงเงินไปถึงประชาชนก็จะเฮ็ดให้ประชาชนหันอยู่ดีกินดีขึ้นการยุ่ยดีกินดีหันประเทศที่เจริญสีวิไลหันเพิ่นว่าบ่ให้เบิ่งตามโตตึก
3: แมน
1: ว่าตึกใหญ่ตึกสูงโรงแรมหลายแม่นของไผเฮาบ่ฮู้มันจะอาจจะบ่แม่นของคนลาวแต่ให้เบิ่งว่าโรงหมอใหญ่บ่เจริญบ่โรงเรียนมีครบบ่สภาพโรงเรียนดีบ่บ่แม่นมีแต่ฝาไม้เหี้ยหลังคาผุจังซี่เนาะ2อย่างนี้เนาะโรงหมอกับโรงเรียนและอันอื่นมันจะตามมาเองถ้าเด็กน้อยได้ฮําได้เฮียนดีถ้าว่าสุขภาพเฮาบ่ดีเฮามีห้องหมอปิ่นปัวแล้วก็โดยเฉพาะคืออยู่ออสเตรเลียนี่การปิ่นปัวมันเน้นนักใส่การป้องกันอีกได
3: ้
1: preventative บ่มันสิท่าปัวเพราะว่าคันปัวหั่นน่ะการปิ่นปัวมันแพงคันเฮา prevent นี่มันบ่แพงปานใดเอ้าอันนี้เว้าเรื่องทฤษฎีเนาะ 99.9เจ้าทฤษฎีล่ะเฮาจึงคอยมาเว้าเติมน้อยนึงเรื่องอันน่ะเรื่องดีเทลต้องตุ้ยก็สิเห็นติเนาะไผก็สิได้อ่าน
3: มีการจับตัดสิน
1: 17คน
3: 17คนแต่ว่ามี10คน8คนนี่ถูกจำคุกตลอดชีวิตคันว่าคำว่าจำคุกตลอดชีวิตนั้นมีกับรวมทั้งนักธุรกิจ
1: ไทย
3: ของประเทศเพื่อนบ้าน
1: นี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่อง
3: โครงการน้ำเทิน2
1: โครงการผลิตไฟฟ้า
3: แม่
1: เคร
3: ื่อง
1: ไฟฟ้า
3: เจ้าแล้วก็ยังมีอีกอันกลุ่มนึงก็คือคนที่เฮ็ดอยู่กระทรวงอย่างก็ของเพิ่นเอง
2: ได้ต่างประเทศ
3: บ่กระทรวง
1: กวดต่างประเทศมีผู้นึง
3: กวดกาคอร์รัปชันแห่งรัฐในกอง
1: หัวหน้ากรม
3: กรมของเพิ่นเองก็คือ
1: ระดับหัวหน้ากรม
3: ก็หมายความว่าก
1: วดกา
3: อันคนที่กวดกาคอร์รัปชันของชาติเองก็ยังคอร์รัปชันก็แปลว่าเรื่องนี้นี่มันธรรมดาแล้ว
2: ก็ฮู้อยู่ว่าตอนนี้ประธานประเทศก็เว้าแห้งเติบได้เบิ่งเพิ่นก็เฮ็ดแท้ทําจริงเด้อัน
1: นั้นอันนี้มันก็เป็นตามกระแสเ
2: นาะกระแส
1: เฮาเบิ่งอันใหญ่พาเฮ็ดไหนจีนเนาะ
3: ใช่จีนใหญ่เวียด
1: แม
2: น
1: ต่อมาก็หลายๆประเทศจะต้องได้เข้าสู่จุดนี้บ่ดังนั้นข้าเจ้าก็จะบ่ซวยเหลือเนาะแล้วก็เรื่องสแกมเมอร์นี่โหกันอยู่พม่าแตกออกจากพม่าน่ะโหมาอยู่อันกัมพูชากัมพูชาให้มันมีเฮดโควเตอร์พร้อมโหจังหั่นลอดมาใส่อยู่ทางภาคใต้สุดของลาวหั่นน่ะมีแต่หน้าเว้าความสื่อบ่แม่นหน้าลาวหน้า
3: คนต่างชาติ
1: คนต่างชาติซึ่งฮู้แล้วคนลาวมันก็ฮู้แล้วเนาะเฮาก็ฮู้แล้วว่าแตกมาแต่ไสแบบปลอดออกมาแต่เขมรก็มาเข้าลาวการที่จะกวดล้างก็บ่ยากเพราะว่าหน้าตาบ่คือลาวเขาแจ้งทางการก็ฮู้แต่ว่าการที่จะกวดล้างนี่มันบ่แม่นของง่ายแม่นแต่ไทยยังเฮ็ดบ่ได้
2: เจ้าว่าข้าพเจ้าว่าอาทิตย์แล้วนี่ว่าทางจีนเพิ่นว่าอันน่ะปราบปรามพวกเฮ็ดทําผิดนี่ว่า7 8หา6 7ล้านแต่ข่าวเมื่อวานนี้บ่แม่นเป็น10ล้านล่ะเพิ่นได้ปราบมาเพิ่นว่านโยบายกฎระเบียบว่าตีเสือจับแมงวันนั่นน่ะตีเสือมาก็ว่าปราบผู้มีอำนาจก็คันแม่นทหารกันนายพลอย่างคันนี่แล้วแมงวันน่ะแม่นพวกสแกมเมอร์พวกอันปฏิบัติตามคำสั่งนี่น่ะเพิ่นเอาจริงว่าซั่นซะนั้นหลายประเทศก็สิเริ่ม
1: จีนแผ่นดินใหญ่นี่ปรับเอาจัดการระวัง10ล้านบ่มีหยังเพราะว่าเขามี1,000 ล้านเนาะบัดนี้ลาวเฮาเนี่ยมีน้อย คัน10ล้านกับกายหมดประเทศละแต่ว่าเฮาจะบ่เว้าตัวนี้ซะเฮาจะเว้าว่าเฮาเบิ่งว่านโยบายของเพิ่นซึ่งว่าเริ่มจะเข้มงวดขึ้นแล้วก็เรื่องการปราบสแกมเมอร์หันขนาดอยู่เมืองไทยก็ยังปราบบ่ได้เฮ็ดจังได๋แล้วก็เอามาจีนมาท่านอีหยังก็ตอนนั้นมาหั่นมาปราบให้อยู่เมืองไทย
3: เจ้า
1: เอาคนเขาเจ้าไปเองหั่นน่ะ
3: เจ้า
1: แล้วค
3: ือ
1: ว
3: ่
1: าแม่นล่ะคิดว่าลาวก็คงจะได้ใช้วิธีเดียวกัน
2: จ้า
1: แปลว่าคนเขาเจ้าเองเขาเจ้ามาเอา
2: แล้วทุกสิ่งทุกอย่างกับแน่นอนต้องฮู้แล้วมีคนเป็นใจแล้วก็เปลี่ยนไปเลยเนาะแล้วอีกอันนึงที่สําคัญที่สุดนั่นแหละแม่นเรื่องอีหยังคนไปปุ้นไปจี้ไปลักนี่มันต้องมีการมีความต้องการอึดหิวบ่หรือว่าบ่พออ
3: ยู่ติดยา
2: อันนี้มันติดยาแด้แล้วมันฉะนั้นมันจังควรต้องได้แก้ไขแบบนี
3: ้
2: เฮ็ดบ่ให้คนไปเฮ็ดโลเลคนเอาได้อยู่ได้กินได้อิ่มแล้วมันสิไปเฮ็ดหยังสิกล้าจะสิกล้าไปเสี่ยงบ
3: ่
2: เฮาคิดเท่านั้นล่ะฉะนั้นยังมีควรจะได้ล้มหรือว่าเบิ่งหรือต้องได้ปฏิบัติโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นการนําคณะนําหรือว่านายก
1: หรืออีกต้องประชาชนต้องมีอยู่มีกิน
2: ต้องมีอยู่มีกิน
1: และเรื่องการคอร์รัปชันนี่จะบอกให้เลยว่าเจ้าบ่มี 0% ประเทศใดก็ยาหากแต่ว่ามันจะลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัดถ้าหากว่าคนเฮามีพออยู่พอกินแล้วมันก็สิไปคิดไปคอร์รัปชันหั่นมัน
2: ก็ต้องเข้าใจง่ายๆว่าบ่มีผู้ใดดอกอย่าบุกเบือนอย่าเสี่ยงตายไปคันถ้าหากว่าอยู่บ้านเฮาก็อยู่ได้มีอยู่มีกินสมมาสมควรบ่เว้าล่ะผู้ที่มักโลภมันก็หักฮู้ว่าเนาะส่วนหลายมันสิเป็นจังซั่นอ่ะมาฟังเพลงอีก
1: เจ้าฟังเพลงม่วนๆเพิ่น
2: แล้
1: วจังค่อยมาเว้าเรื่องที่อัญญาคําแสนว่าแม่นผู้ใดสิบุกบืนไปเสี่ยงอันตรายแล้วเฮาจึงมาเว้าถึงเรื่องว่าแอร์โฮสเตสของไทย
4: 99.9

0: Swan 99.9
1: แมนแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพท่านรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวสวะ 99.9 ภาคภาษาลาวทุกวันอาทิตย์เนาะทีมงานเฮากับพยายามสันหันษาเอาเรื่องดีๆมาโอลมสู่ท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี่มันว่าวาสนาบ่แม่นสาว iPhone เนาะสาว iPhone เพลงนี่ผู้ใดแต่งเฮาก็เข้าใจฮะฉะนั้นต่อไปนี่เฮาก็สิซอกเพลงมวน
2: ๆสาว iPhone ว่าโอ้
1: สาว iPhone
2: สาว Samsung บ่มีเนาะ
1: เดี๋ยวนี้มันแฮงมีหลายแนวเออกันเว้าเรื่องอันโทรศัพท์นี่ตัวเห็นบ่เขาเจ้าโฆษณามันมีแบบ Walkie Talkie อันนึง
2: อือ
1: เว้าด้วยกันทั่วโลกว่าซั่น
2: แม่นๆเห็นโฆษณาขายแม่นมันอันนี้ส่วนหลายมันจะใช้ในกลุ่มขึ้นของกลุ่มสุขเสริญ
1: บ่ได้โ
2: ดย emergency
1: การเรื่องทหารเรื่องหยังไปจังซ
2: ั่นบ่เจ้าเรื่องทหารนี่การน่าจะบ่กล้าใช้เพราะว่าหยังมัน
1: มีไฟก่
2: อ
1: กัน
2: ครับเออ
1: หาจะสิฟังได้เด้เนาะท่านเขาชุ่นเขาได้สิฟังได้
2: คือ

0: ตัวเลขให้กันนะนะคำว่าอีกับชี้หนึ่งกับเจ็ดนี่นะมันเสี่ยงค่ายกันและถ้าว่ากองพันจีหนึ่งหรือว่ากองพันจีเจ็ดนั้นเอิ้นออกไปทันคนจะหลงเพื่อป้องกันบ่ให้อันศัตรูหรือว่าบ่ให้การเข้าใจผิดเรื่องน้ำเบิกในการสู้รบหันนะก็เลยเปลี่ยนจากอีกับชี้หันนะเพราะมันมีเสียงลูกปืนไม่อย่าง
1: เ
0: ด
1: ็ดได้ยินเพิ่นอะเพิ่นว่ายับยี่สามสี
0: ่อีอีนี่อีนี่มันหนึ่งหนึ่งละมันเปลี่ยนเป็นยาวโอเคว่าขึ้นมาถึงเรื่องอันนะเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าเองก็ได้เบิ่งนออยู่ Facebook ห้านปิ้งเป็ดอยู่เวียงจันทน์เนาะ
1: เออแม่น
0: ๆ6โมง
1: เต็มแล้ว
0: เต็มแล้วแปลว่า6โมง6โมงนี่คนออกไปกินปิ้งเป็ดเต็มแล้วเนาะข้าพเจ้าก็เลยคืออิสาที่ว่าอิสานี่บ่แม่นอิสาหยังข้าพเจ้าเองก็มีห้านอาหารอยู่เสียงใหม่เนาะ6โมงนี่เขายังยืนโบกหาอันน่ะลูกค้าอยู่ก็ได้กินครับ
2: บ่ถึงปิ้งเป็ดบัดนี่สิหิวๆละได้
1: 6โมงเลยเต็มแล้ว
0: ซั่นแปลว่าอันน่ะห้านผู้เกี่ยวนี่อาจจะแซ่บดีถ้าบ่แซ่บนี่คนจะบ่ซุ่มก่ออันนี้บ่
2: ก็ยังเมืองไทยแม่น
0: เมืองลาวห้านปิ้งเป็ดอยู่เวียงจันทน
2: ์เอออยู่ลาวอยู่ไทยคือกันได
0: ้
2: ถ้าบ่แน่จริงเจ๊งได
0: ้แม่นแล้วมีอีกห้านหนึ่งไอ้คำแสนห้านปิ้งป่าปานินบ่ป่าอย่างเขาจะปิ้งใส่เกลือนะเราสามารถขายปิ้งป่าได้มือหนึ่ง500ตัว
2: ว
1: ้าว
0: แต่ว่าขายปิ้งป่าเนี่ยมันทำมันขายแต่ปิ้งป่าคนมาซื้อปิ้งป่าเขาต้องซื้อข้าวเหนียวซื้อตำบักหุ่งซื้อ
2: น
0: ั่
2: งซุ้มเบียร์อีกได้บางเถอะ
0: เจ้าเลยขายได้เย่รวยย้อนเลย
1: ประมาณ
0: น้ำลายเหย
1: น้ำลายเหยแล้วว่าปิ้งปลากับตำบักหุ่งข้าวเหนียวนะ
0: เจ้า
1: แล้วบองก็มา
0: ปิ้งสดๆอีกเด้ปิ้งสดๆ
1: ลวกนอไม้ก็มาซะอีกแห้งบักคัก
0: เจ้าโอเคกลับคืนมาถึงเรื่องเมื่อกี้เฮาไผวันเฮาล้มกันเรื่องอย่างก็
2: เร
0: ื่อง
2: ว่าถ้าว่าบ่มีความจําเป็นคนเฮาก็บ่อยากเสียงอันนี้แสนว่าเรื่องค
0: อร์
2: ร
0: ัปชัน
2: เรื่องอย่างวันนี้เฮามาเตาะหน่อยนึงเรื่องที่กําลังเป็นกระแสมาแฮงตอนนี้เนาะแม่นเรื่องแอร์โฮสเตสของไทยแอร์เวย์ของที่ว่าหิ้วเอาอันเฮโรอีนเข้ามา
0: เจ้า
2: เกือบโลนึงเกือบโลนึงแล้วบัดนี้มาถูกจับอยู่เมลเบิร์นเนาะก็บ่เข้าใจว่าผู้เกี่ยวคือว่าผู้เกี่ยวสิรอดแนวใด
0: ผู้เกี่ยวอาจจะบ่ฮู้แต่ว่า
2: No I don't believe so
0: yeah.
2: แล้วโอเคสมมุติว่าเราบ่ฮู้เฮาต้องทุกคนที่เคยเดินทางต่างประเทศจะ
0: 100%
2: ฮู้เลยว่าเขาถามอยู่บนเฮาสิเช็คเฮาสิ yeah. ไปเอาอันบัตรขึ้นบินหั่นนะเจ้าแพทย
0: ์
2: อันหีบนี่เองบ
0: ่
2: เจ้าฮู้บ่ว่ามีหยังอยู่ในหั่นเฮาก็ต้องว่า yes
0: แม่น
2: ทุกคนต้องตอบว่า yes มันจังผ่านคัน yes แล้วที่หลังจะมาบ่ว่าเจ้าบ่ฮู้แบบนี้ผู้ใดก็ค้ายาเสพติดได
0: ้แม่น
2: เพราะว่าบันทึกจับก็ว่าข่อยบ่ฮู
0: ้
2: เนาะเพราะฉะนั้นโทษนี่แน่นอนที่สุด
0: แม่น
2: คือกับทางเมืองไทยออกบ่า25ปีเป็นหยังนี่ก็ถูกต้องล่ะหั่นอยู่นี่หั่นสูงสุดก็มันหลายได้นี่มันคอมเมอร์เชียลได
0: ้
2: มันหลายได้อย่างน้อยก็20ปี
0: เจ้า
2: และเฮาจึงว่าเป็นหยังแล้วจึงกล้าเสี่ยงหิ้วเพราะว่าทั้งสายการบินไทยก็เว้าอยู่แล้วว่าเป็นกฎระเบียบกฎเล็กของเขาเลยว่าห้ามหิ้วเครื่อง
0: ให้ภัยทั้งสิ้น
2: ให้ภัยทั้งสิ้นเอาแต่เครื่องนุ่งของเจ้าเครื่องใส่ส่วนตัวเจ้าห้ามหิ้วเครื่อง
0: เจ้า
2: และพวกคนเฮาคือกันคนธรรมดาเฮานี่นะไปขี้ยนต์นะเพราะว่าดวงดาวจิได้ตอนนั้นเฮ็ดเวียกเป็นรองทูตเฮ็ดอยู่แผนกตม.ของออสเตรเลียอยู่อันดับอยู่ฟิลิปปินส
0: ์
2: มือสิไปขึ้นยนต์เพราะว่าเพิ่นให้มายามบ้านเนาะมายามออสเตรเลียสิขึ้นยนต์ก็ไปฟิลิปปินส์หันและมีแม่ตู้หนึ่งคนฟิลิปปินส์เอาธงมาว่าขอฝากเด
0: ้
2: ฝากให้ลูกสาวข่อยเวลาไปฮอดแล้วสิมาเอาก็ว่าบ่ข่อยบ่รับโอ้แล้วก็ป้อยกันดาว่าฝากเท่านี้ก็บ่ได้เนาะเขาบ่สนฝากแน่ธงหนึ่งนี่เครื่องของไส้สิฝากให้ลูกห้ามเด็ดขาด
0: เจ้า
2: ห้ามเด็ดขาดแล้ววันนี้มีคนเวียดบ่หรือคนไทยนี่แหละ แล้วถูกตม.จัดการอยู่บ่อนสิเขาเพราะว่าไข่ออกมานี่ปลาเค็มไปหยังหั่นนะ
0: อ
2: ่
0: าฮะ
2: และเราหันสาบานเลยว่าเราบ่ได้เอาไส
0: เอา
2: แม่นไผเอาไสแม่ เอาหลักใส่ฝากไปให้น้องสาวในเด้อว่าซั่น
0: โอ้ยเห็นบาปเรา
2: โอเคตัวนี้เราก็เลยว่าเออโอเคยอมรับผิด

0: ล่ะแต่ว่าบ่ฮู้อีหลีม
1: ี
0: ปลาเค็มมีหยังแม่คือฮอดลูกทั้งนั้นลูกสาวอันน่ะฮอแล้วหลังๆมันหลักยัดไสเทื่อนหน้าเนาะผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดโดยบ่ได้หวังบ่คิดนะว่ามันสิเป็นโทษอีหยังกระดอกกระเดี่ยวเอาปลาเค็มนั่นด้ามโต2โตมัดไสแล้วถือเขาบักปั๊บไหมแต่ว่าเราก็บ่เคยถือมาก่อนเราก็เลยอันน่ะยอมรับผิดว่าค่อยบ่ฮู้อีหลีแต่ว่า that's not an excuse บ่ฮู้บ่ได้ล่ะเพราะฉะนั้นเฮาเมียนเครื่องเฮาใส่กระแจ
1: แม่น
0: ผู้ใดก็ยา
1: ชบเองเก็บเองใส่เอง
0: ข้อสําคัญคนมักไปฝากเครื่องอยู่เดินบินนั่นน่ะดวงดาวสังแหงตัวนี้น่ะขอน้ําหลายๆอย่าเอามาฝากข่อยอยู่เดินบินอย่ามาฝากไผอยู่เดินบินถ้าฝากคั่นก็เว้ากันดีๆเพิ่นเอาให้ก็ให้แปลว่าจับจูดไปฮอดเดินบินอ้าวเอาถุงอันนี้ฝากให้แน่1ม้าน้ําหนักเขาพอแล้วโอ้น้ําหนักเดี๋ยวนี้
1: แข็ง
0: คัดได
1: ้
0: 2ม้าเป็นหยังอยู่ในหั่นเฮาบ่ฮู้อือเพราะว่าเคยมีคนไปฝากอยู่แล้วเนาะเพิ่นว่าเออสิเมื่อเราเอาซาเอากาแฟแล้วบักหลายๆไว้เป็นถุงเนาะ
1: บ่ได
0: ้เออน้องซายเราก็เลยว่าเราค่อยๆขอเบิ่งก่อนขอบ่เครียดใหญ่ผู้ใหญ่ในเด้เมียของผู้ใหญ่เด้จังบ่เสื่อใจข่อยว่าบ่มีคําว่าเสื่อหรือบ่เสื่อมันเป็นวิธีการที่เฮาต้องเฮ็ดปฏิบัติ
1: เจ้า
0: แล้วก็คนเบิ่งหมดซาอีหยังใส่อันนี้ไว้ในใจบ่อยากเอาซ้ําแหละหั่นน่ะ
1: แม่นผู้ฝากก็ต้องคิดหน่อยนึงหั่นน่ะ
0: มีอีกวิธีหนึ่งเด้ออันนี้แม่นใส่วิสามันว่าตามเรื่องอันกำลังภายในคันอดบ่ได้ฮับบ่ได้แท้ๆหั่นนะปฏิเสธบ่ได้แท้ๆหั่นนะก็ถือเข้าไป
1: แล้วก็ไปทิม
0: ไปทิมไปทิมแล้วก็บอกว่าบ่ผ่านตม.
1: ว่าถึงเรื่องฝากเครื่องเนาะข้าพเจ้าไปลาวเทื่อที่แล้วนี่ตอนกลับเนาะเครื่องของข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเกือบเต็มเนาะมีคนมาฝากมะกล้วยจืน
0: โอ
1: ้บัดนี้มานี่บ่ได้มาน้อยเด้อเอ้ยไผวันอันเจ้าเป้ใส่ถุงเจ้าทั้งหลังจัก5 6ถุงบ่บัดนี้เวลาถุงเป้มันจะแตกมะกล้วย
2: จืน
1: กล้วยจืน
2: บ่นักแต่มันถุงใหญ่
1: อะมากลุ่มยัดใส่ถุงทั้งหลังค่อยคือสิได้5 ถุงก็5กิโลเนาะแล้วก็ไปกลุ่มยัดใส่ถุงผู้นั้นถุงผู้นี้อ๋ออันไปฮอดซิดนีย์แล้วฮักอันค่อยสิโทรแล้วให้เราไปเอาอยู่บ้านเจ้าเด้อโอ้ย
0: จะเฮ็ดแบบนี้ขอน้ําหลายๆ
2: พี่โตนี่นี่สิเป็นบทเรียนให้หลายคนเดี๋ยวนี้คือสิบ่มีผู้ใดกล้ารับของไผ
0: พี่น้องป้องไป
2: อยู่ทางผู้สิฝากก็ต้องคิดซะก่อนเนาะ
0: อันนี้จะขอเว้าเลยว่าคนอยู่ทางออสเตรเลียเนี่ยเขาจะบ่เฮ็ด
2: เย้เนาะ
0: พอฮู้แล้ว
1: น
0: ะและว่าคนทางเมืองลาวหั่นมักเฮ็ด
1: เจ้า
0: ก็ขอฮ้องเนาะพี่น้องป้องไปให้เครียดกันเดี๋ยวนี้ดีกว่าจับไปติดคุก
1: เจ้า
0: เครียดโลดว่าขอน้ําหลายๆหับบ่ได้เด้อ
2: คือแปลว่าขอน้ําหลายๆบ่สิแห้งเอามาฝาก
0: นี่มันขอน้ําหลายๆนี่มันเป็นภาษาลาวแม่นภาษาลาวขอน้ําหลายอย่าให้เว้าอันนี้ไปเบิ่งนางม่วน
2: บ่มื้อนี้แซ่บนี่บ่ให้เว้า
0: แซ่บบ่ห้านอาหารนี่บ่ให้เว้าเอ้าเป็นหยังบ่ให้เว้าคั่นแปลเป็นภาษาถ้าว่าผู้นักแปลบ่เก่งเนาะว่า how was the food at the resto
1: not
0: to talk about it do not talk about it
1: เอาก็ยังว่าข้าพเจ้ามีเพื่อนคนอังกฤษที่ไปแต่งงานอยู่เมืองลาวเนาะแกโทรมาถามเขาเฮ้ย what is eat monkey food mean
0: กินข้าวลิง
1: กินข้าวลิง
0: กินข้าวลิงหมายความว่าบ่มีอาหารติดตัวไปแล้วรถไปตายอยู่น้ําทางน้ําหยังอยู่กลาง
1: ป่ามอไปเอามอเป็นคนที่อยู่อังกฤษไปเอาเมียอยู่บ้านนอกคนลาวเนาะกินได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง I was so amazed ได้เดี๋ยวนี้ได้ลูกสาวคนนึงเนาะหมอฮักครอบครัวไปแปลว่าเป็นคนแบบว่าdown to earthอยู่ในสุมสนแต่ว่าหมอเก่งอย่างนึงก็คือหมอสามารถที่จะเริ่มสอนให้สุมสน
0: มี
1: วิถีชีวิตที่ดีขึ้นหั่นนะแล้วก็จะพยายามสอนอังกฤษให้เด็กน้อยสุมสนเพื่อที่เขาใหญ่ขึ้นมาแล้วออกไปเฮ็ดเวียกเขาจะได้เฮ็ดเวียกอยู่โรงแรมบ่แม่นหยังเย
2: ้เอาสิตุ้ย
1: ฟังเพลง
2: ไม่เห็นลำไม่เห็นลำว่าลำบ้านซอก
1: ว่าซั่นบ่ลำของอีกตัวนึงจะชื่อบ่
2: จ้ะ
1: เห็นบ
2: ่
1: ลำตัวนั้นแล้วลำของเจ๊คิมเนี่ยจะเห็น
2: โอ้โอเคเอาเสร็จเปิดไปหน่อยนึงเอาหมอลำเจ๊คิมใส
1: ่เอาหมอลำ
0: คันเจ๊คิมฟังอยู่กะเพิ่นฟังอยู่บ่เดี๋ยวนี้ฟังให้เฮาอยู่บ่เจ๊คิม
1: เสียงแคนแม่นหยังก่อ
2: เออเสียงแคนแทนใจเน
1: า
2: ะ
1: แย่ลองเบิ่งเห็นบ่ลองเปิดลองเบิ่ง
2: ฟังม่วนเลยจะจัดเจ๊คิมเฮาเอง ป็นอะไรได้เนี่ยมาทำได้

0: IELTS 199.9 FM ด่านฟังที่เคารพทุกสวันอาทิตย์10โมงหา12โมงป้ามอลำเจ๊คิมเสียงแค้นแทนใจผ่านไปเมื่อกี้นี้ม่วนอีหลีท่านฟังที่เคารพครับพระเจ้าว่าแล้วเพลงลาวลำลาวผู้ใดเอาไปห้องๆอยู่ใส่ทึกใจว้านักแต่งเพิ่นแต่งมาได้จังได๋เนาะห้องจองเป็นแบบกราบก่อนโอ้ยอ่อนซอดใจฟังแล้ว
1: ว่าทั้งเรื่องเจ๊คิมเฮาก็จะมาหลายหลายคนได้ยินคําว่าเจ้ขึ้นหน้านี่ต้องเป็นจีนเนาะจริงๆเจ๊คิม
0: แม่นบ่
1: เจ๊คิมนี่บ่ได้
0: เจ้นี่ก็พระเจ้าเลยขึ้นมาเป็นป้าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสไปซั่นได
1: ้เจ้มันเอื้อย
0: ถือเอื้อย
1: บ่ลูกพี่เออถ้าในภาษาลาวเนี่ยเจ้นี่คันเฮาเอิ้นเจ้ผู้นั้นผู้นี้เจ้นั้นจังนี่แม่นผู้ที่มีทรงอํานาจมีเงินมีคํา
0: เนาะเอิ้นเจ้คันผู้เป็นน้องได้น้องสาว
1: เอิ้นซื้อละล่าคนจีน
0: เอิ้นซื้อ
1: คนจีนนี่ต้องระวังมันมีคํานึงเอิ้นว่าเสียวเจ๋เสียวเจ๋แปลว่าน้องสาวแต่ว่าถ้าคําว่าเสียวเจ๋นี่เจ้าไปเว้าอยู่จีนนี่เขาตบหน้าโลด
0: บ่
1: เพราะว่าเสียวเจ๋อยู่จีนนี่หมายความว่าอันผู้หญิงหาเงิน
0: โอ
1: ้เป็นผู้สาวหาเงินแต่ต้องระมัดระวังบ่ให้ใช้คําว่าเสียวเจ๋เฮาจะเอิ้นเอ้ยเสียวเจ๋เสียวเจ๋บ่ได้เพราะคนอยู่ซิดนีย์นี่ไปหั่นอาหารเห็นนะจะเอิ้นจะเอิ้นเสียวเจ๋เสียวเจ๋คือเขาอยากเอิ้นเสียวเอ้อเจ้าเคยได้ยินเสียวเอ้อ
0: เสียวเอ้อ
1: เสียวเสียวเอ้อหั่นแม่นบ่อยภาษาลาวเสียวเจ๋นี่ก
2: ็มิส
1: แต่ว่าบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะ
2: บ่ได้ล่ะ
1: บ่ให้อยู่จีน
2: ว่าให้เอิ้นว่าจังได๋บัดนี
1: ้ให้เอิ้น
0: น้องๆสิว่าจังได๋น้อง
1: ๆไม่นี่
0: ฮะ
1: สาวงามน่ะเอิ้นไม่นี
2: ่
1: อ
2: ๋
1: อไม่นี่เพราะว่าเสียวเจ๋อยู่จีนนั่นหมายความว่าสุเพณี
2: อ๋อ
1: แล้วเขาเจ้าจะบอกโอ้แบบหน้ามา
2: เสียวเจ๋อก็แม่นน้องน้อยเนาะคั่นสิเว้าเนาะนางน้อย
1: แต่ว่ามันกลายเป็นกลายคําเว้ามันเปลี่ยน
0: คําเว้าก็คือเฮาไปเที่ยว12พรรษานี่กลับมาก็ยังมีได้มีการเอิ้นกันอีเฒ่าอีนางตัวดี
2: นางตัวดี
0: นางตัวดี
2: นางตัวลี
0: น้องสาว
2: อีนางตัวล
0: ีอีนางตัวแก่ฮะนี่ผู้เฒ่า
1: ผู้เฒ่าอีนางตัวแก่อ
0: ีป้าอีหยังไปจังซั่นน่ะ
1: เจ้ากลับขึ้นมาเนาะเมื่อกี้เฮาใกล้จีหมดก็จะใกล้จะได้สรุปเรื่องอันเรื่องอันคนเฮโรอีนเข้ามาล่าสุดทางตำรวจไทยเพิ่นสามารถที่จะจับคนมาส่งเครื่องอยู่ส่งเครื่องให้
2: สองผัวเมียผัวไทยเมียลาว
1: แมนแล้วสามารถที่จะจับอีกผู้ที่เจ้าของเครื่องหันได้ละเป็นคนลาวเป็นคนม่ง
0: โอ้เจ้าของเครื่อง
1: ที่ว่าเอามายิบอยู่บ้านเตรียมแพ็คกิ้งกันนะ
2: เป็นเขาเฮ็ดเป็นคณะเนาะ
1: และ
2: ทางออสเตรเลียก็จับผู้ที่สิฮับอยู่ทางนี้อีกคือกัน
0: ทีมเวิร์ค
1: เพิ่นแม่นแม่นเน
2: า
1: ะ
2: แล้วเขาคือจังได๋มันจังสิผ่านนี
1: ่เงินเอ้ยไผวันเงินมันก้อนใหญ่มหาศาลม
2: ันเฮ็ดให้บ่เขาจะให้ค่าแล้วผู้แล้วหิวแล้วให้เขาให้แล้วแต่ 8,000
1: นี่ 8,000 ก็คือเอ้ยไผวันฮู้แล้วว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอยู่นี่มันมีแต่เรื่องเงินกับเงินคนที่อยากได้เงินอะไรอีหยังก็เฮ็ดแบบฮู้ว่าสิตายก็เฮ็ด
2: มันจะบ่รอดแน่นอนขอบอกเลย
0: เคยได้ยินมันมีการเว้ากันอีกอยู่อันนี้แต่แม่นเว้านอกเนาะอาจสิมีความจริงหรือบ่เพิ่นว่าโอ้ยคันมาติดคุกอยู่ประเทศเจริญนี่พอปานไปอยู่ซาวงแฮมลางคนหาวิธีเข้าคุกก็มี
2: บ่แม่นดอก
0: มันซอนเม็กเซนเนาะ
1: โอเคเฮามีอ้ายใหญ่เฮาคือมา
2: แล้วเนาะเจ้าให้เป็นถามสบายดีแน่ว่าแม่นผู้ใดสบายดีจ้ะหาก็ย่างเข้ามาห้องส่ง
3: ท่านผู้ที่เคารพเนาะ
0: จ้ะ
1: ข้า
3: พเจ้าท่านเสียง
0: บ่แม่นมาซ่าตั้งให้มา
3: บ่แม่นมาซ่า
2: เป็นแบ่งระบบการเฮ็ดเวียกกัน
0: การเฮ็ดเวียกเพิ่น
1: ให้ลูกตื่นสว
0: ย
1: บ่พอแล้ว
0: ว่าการข
1: ั้
0: นตอน
1: ก็มีการขั้นตอนเนาะอันยิ่งจะเริ่มรับภาระตั้งแต่ช่วงส่งเป็นต้นไปเจ้า
0: ว่าคันรับภาระเนี่ยหมายก็ว่ารับปัญหาเด้มันมีปัญหาหยังก็บ่ได้รับภาระ
3: ร
0: ับ
3: ภาระส่วนมาก
1: เพ่งหลายเจ้าเจ้า
0: แล้วเฮาภาระเวียกนี่ก็คือที่เฮาเว้าเว้าน้อยนึงก็ดีเด้เนาะเพราะว่าวันที่26เดือน7นี่
2: เจ้า
0: แม่นงานอยู่
1: ใส่บา
0: ตรยอดแก้วอันสมมุติสอน
2: ตั้งกอง
0: เอา
2: ใส่แก้วละตาย
0: ประธานบ่อีหยังก็อยู่
2: เอาประธานเพิ่นมาแล้วให้ประธานเพิ่นเว้าซ
1: ิเอาเว้าเลย
3: ครับการตั้งที่ว่าลาวใต้เฮานี
1: ่
3: 30ปีผ่านมาเนี่ยก็มีสมาชิกบ่คณะกรรมการบ่มีหยังก็สูญเสียไปหลายแหละเน
0: า
3: ะฉะนั้นเฮาก็เลยได้เฮ็ดบุญหาเพิ่นว่าซั่นครับฉะนั้นก็บ่แม่นแต่ว่า ให้แต่สมาชิกสาธารณะได้เนาะให้มัดทุกผู้ทุกคนเพราะว่าเหตุผลก็หมายให้ว่าคันเฮาอยู่ซื่อๆนี่น่ะสิไปเฮ็ดกองบุญบ่หรือจังซี่บ่มันยากแ
2: ห่ยากเป็นเรื่องใหญ่
3: เป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นก็ยังว่าเฮาเฮ็ดจังซี่นี่เฮาก็ขอเชิญมัดนะพี่น้องผู้ที่ว่าเป็นพุทธศาสนาของเฮานี่เนาะให้มันเข้ามาเฮ็ดพร้อมกันเลย
2: แม่นผู้เสื้อทั้งนี้ก็มีหลายคนพวกพันมาแล้วเด้ว่าอันน่ะอยากเฮ็ดแม่เสียแต่ดุลแล้วบ่ทันได้เฮ็ดขอมาร่วมได้บ่โอ้ยเชิญเลยมาเฮาก็มาตั้งกล้องจังหั่นเฮาก็มาเพาะมาโม้ก็เขียนใส่ซองจดหมายหั่นว่าเฮ็ดหาไผเป็นกล้องอัฏฐสามัคคี
3: แม่
2: ตัวนี้แหละแต่เคยได้ยินแต่ว่ากฐินสามัคคีถามญาติอาจารย์ใหญ่ล่ะญาติท้องสวรรค์ก็ว่าได้สิเป็นอีหยังว่าซั่นเพิ่นว่า
3: เนาะก็จะมาได้เชิญส่วนเบิดทุกๆผู้ทุกคนเนาะที่ว่ามีใจใส่ศรัทธาหรือว่าอยากไปเฮ็ดบุญน้ําพี่น้ําน้องน้ําพ่อน้ําแม่ที่ว่าสูญเสียไปแล้วผู้ที่ว่าอันนี้เนาะที่เฮานับถือนั่นแหละเนาะสดังกา
0: เชิญ
3: พวกเฮาก็ได้เตรียมกันบัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะกาว่าในมือนั้นหั่น
0: กันจ้ะ
3: ทุกสิ่งงานคือสิจบไปด้วยที่ว่าร่วมจบความงามเพราะว่าเฮาเฮ็ดบุญอยู่เน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
0: อ้าวตอนนี้ฮอนโมงแล้วเข้าทางรายการสถานีแล้วเฮาจึงค่อยมาล้มกันต่อเนาะจ้ะ
4: smart999.com.au
5: on your smartphone app
4: and on your radio
5: 99.9 FM
4: this is Swat
5: Sydney's West.
6: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross visiting volunteers can change that. They spare 1 hour a week to bring light, life and laughter through their personal visits to an older person. Whether it's having a friendly chat over a cup of tea or going on local outings, the government-funded aged care program is free of charge, helping to reduce loneliness and improve well-being. Become a Red Cross visiting volunteer today. Visit redcross.org.au/visitor or call 1300 440 813. Be the hope. Be the difference. Red Cross, connecting our community one visit at a time.
7: All children deserve to shine. Shine for Kids is the only national charity dedicated to transforming the lives of children and young people impacted by the criminal justice system. At any one time, there's about 44,000 kids in Australia who have a parent in jail. The real challenge for these kids particularly is they fall through the cracks. So what Shine for Kids does is work with the kids outside and the parents inside, where it's safe, to build trust and confidence and to maintain really strong relationships. There's a bright future if they know that they've got someone in their corner.
8: Head to shineforkids.com.au.
9: A simple phone call can make all the difference. The Australian Red Cross Telecross Service connects older community members with a friendly voice. Their trained staff and volunteers call every day to check on well-being or just for a social chat when you need it. If you or someone you know could benefit from this support and have a My Age Care registration, you can access the service free of charge. Call the Australian Red Cross today on 1800 441 014 or visit redcross.org.au for more information. The Australian Red Cross Telecross, a lifeline to independence.

0: 99.9
1: จ้ามาแล้วเนาะเสียงเพลงอันม้วนก็ได้มอบให้แก่ทุกๆท่านที่เกียรติตามมาฟังเนาะเป็นแก่กำลังข่าวประจักษ์ข่าวมากโบสถ์ก็มีหลายท่านที่ว่ามาจากแคนาดาเนาะเพิ่นบอกว่าขอฟังเล่าไต่ได้บ่เป็นหยังคันมีเวลาเฮาก็สิมอบให้เน
2: า
1: ะ
2: เล่าไต่เจ้าเจ้าที่จบไปก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของจุ้ยศิสวัตรเนาะในเพลงที่มีชื่อว่าสายใหญ่ส่งฟังโค
0: เจ้า
1: แม่ละ
2: เพลงนี้ขึ้นมาพอดีถึกยามที่ว่าเฮาเถียงกัน
1: โซเชียลมีเดีย
2: เรื่องข้าวเหนียวหมักม่วงเรื่องแจ่วซีฟู้ดเป็นอย่างอยู่เน
1: า
2: ะ
1: ก็เดินไปไกลเนาะแต่ว่าคนเฮานี่เข้ากันเบิ่งไปแล้วก็ตลกเนาะตลกมาว่าหยังดอกตลกแบบว่าหิวแสงหั่นน่ะ
2: หิวแสง
1: พวกเพิ่นหั่นหิวแสงแต่ว่าพวกเฮาหั่นเบิ่งไปได้นามว่าคนเฮานี่มันบ่คันจะเว้าจังซั่นน่ะจะเว้าให้คนผิดกันน่ะ
2: เจ้า
1: บ่แม่นคนดีได
2: ้มีล่าสุดเนาะมีอันมีพี่น้องชาวลาวที่อยู่เฮ็ดเวียกอยู่ไทยเพิ่นออกมาเว้าอยู่โซเชียลมีเดียอันนี้ข้าพเจ้าก็เห็นเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นขอห้องให้พวกลาวนอกคือพวกเฮาที่อยู่นอกน่ะหยุดสร้างความแตกแยกระหว่างลาวกับไทยเพราะว่าหยังเขาเจ้าอยู่พุ่นอยู่ยากเขาเจ้าเป็นคนเฮ็ดเวียกอยู่หั่น
0: ก็มีเหตุผล
2: แม่น
0: แต่ว่าเรื่องโซเชียลมีเดียนี่มันห้ามกันยาก
2: เจ้า
0: ห้ามลาวนอกลาวไหนเพิ่นตึดซับตัวนี้เห็นทั้งการนําอยู่เมืองลาวบ่ให้เว้า
2: ว่า
0: เพิ่นให้ว่าคนเชื้อชาติลาวต่างประเทศ
2: โอ้
0: คนลาวต่างประเทศบ่ให้ว่าลาวนอกลาวไหนมันเป็นการแบ่งแยกในตัวคนคนลาวต่างประเทศกับคนสปป.ลาวเฮาก็ใส่ตามนั้นเนาะเพื่อว่ามันบ่มีการแตกแยกเรื่องนี้นี่นะทั้งโซเชียลมีเดียของคนไทยเองก็เว้าให้คือกันเพราะฉะนั้นจุดแท้มันหั่นแม่นอย่าสุไปต่อแย่
2: แม่
0: แล้วไผเว้าหยังก็เว้าไปอาหารการกินหั่นนะคือดวงดาวเนี่ยเนาะว่าซั่นเป็นคนลาวแต่เฮ็ดอาหารลาวบ่เก่งก็เลยบ่เคยออกแสดงตัวจักเทื่อเฮ็ดก็เฮ็ดลาวโดยเฉพาะเฮ็ดตำบักหุ่งนี่บ่เผ็ดก็สมบ่สมก็จางบ่จางก็หวานก็เลยบ่เฮ็ดจักเทื
2: ่อมี
0: แต่ผู้อื่นเฮ็ดแต่ว่าคันอาหารเวียดนี่มาโลด
2: ว่าก
0: ับอาหารจีนขวบแกงต้มเค็มต้มหยังนี่เก่ง
2: มื้อนั้นเอ้ยไผวันเฮ็ดอันน่ะส้มหมูให้เนาะอ้าเมื่อบ้านข่อยเห็นว่ามันยังบ่สุกข่อยเลยไปตากแดดแมวสัตว์เลย
0: อ้าโถถามแมวบ่แซ่บบ
2: ่ค่อยถ่ายรูปเจ้าจะเห็นบ่เหลือแต่ถม
0: ส้มหมูหั่นบ่ให้ตากแดดให้เอาไว้อยู่ในroom
2: temperature อ๋อก็บ่ฮู้เนาะ
0: มันบ่ทันสมนะไว้ room temperature แล้วมันหักสิสมหร
2: ือ
0: ว่าเอาไว้ในตู้เย็นมันก็สมไปเองแต่ว่ามันสมซ่า
2: เออกลับคืนมาเรื่องอาหาร
0: ลืมถามแมวตัวใดถามให้แดว่าแซ่บบ่โอเคปานนี้มาเว้าเรื่องอาหารหั่นค่ะพระเจ้าว่ามันบ่มีแนวที่จะควรสิผิดกันคือเฟอร์นี่ก็กลายเป็นอาหารลาวแล้วเด
2: ้
0: ไปใส่ก็กินเฟอร์เอาสิเลี้ยงเฟอร์ดอกนะคนว่ากันหั่นน่ะสิเลี้ยงเฟอร์ดอกจนเด็กน้อยอยู่นี่ถามว่าเอ้า why do you always say สิเลี้ยงเฟอร์ why not something else
2: เลี้ยง McDonald's
0: yeah doesn't have to be เฟอร์แต่ว่าเว้ากันซื้อมันกลายเป็น expression แล้วเนาะที่จริงเฟอร์ก็บ่แม่นอาหารลาวดอกเฟอร์มันก็แม่นอาหารเวียดนามอยู่แล้วและแต่ว่าการเอามาปรุงหั่นเฟอร์เวียดกับเฟอร์ลาวก็บ่คือกันได
2: ้แม่นแล้วเอ้ยแพรวันเคยกินเฟอร์คาเมนบ
0: ่เคยอยู
2: ่โอเคเว้าถึงเรื่องเฟอร์คาเมนนี่แม่นคาเมนกับไทยนี่น่ะจะมีคนจีนเต้จิ๋วไปอยู่หลายที่กินอยู่คาเมนเฟอร์คาเมนเขาเอิ้นก๋วยเตี๋ยวนี่กับก๋วยเตี๋ยวไทยนะคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติ
0: จะจืดๆหน่อยนึง
2: จะต่างกันเพราะรสชาติพวกจีนเต้จิ๋วที่ไปอยู่คาเมนหั่นมันบ่ได้ไปจากสัวเฒ่าจีนที่จีนสัวเฒ่ากับจีนอีกแขวงนึงหั่นนะมันก็คือคนลาวหลวงพม่ากับคนลาวปักเซสินะเฮ็ดเฟอร์จะรสชาติต่างกันดังนั้นจุที่หลวงพม่าไปบ่อนนึงหั่นรสชาติดังนั้นมันจะต่างกันครับกับระหว่างของเขมรกับของไทยแต่ว่ามาจากเจ้าเดียวกัน
0: แต่เฮานี้เนาะพัดเรื่องอาหารไทยคันไปเมืองไทยไปกินสตรีทฟู้ดของเมืองไทยคือว่าถือปาก
2: แม่น
0: ข้าพเจ้าก็เคยไปพนมเปญไปกินหั่นกะสีต่างๆ
2: เจ้า
0: ไปฮอดโฮจิมินห์ซิตี้บ่แม่นไปเว้าใหม่ไปฮานอยก็ยังบ่คือเฟอที่เฮากินถ้าว่าเฮ็ดเฟอกินอยู่เมืองลาวเนาะหรือว่าไปกินเฟออยู่เมืองไทยหั่นจะเป็นเฟออันใดก็ตามก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นนี่นั่นก็ตามคือว่าถูกปากเพราะว่าเฮากินมาแต่น้อยเพ ราะฉะนั้นผู้ที่ขอห้องว่าบ่ให้คนเสื้อสลาต่างประเทศเอาเรื่องนี้มาคุดมาคุยก็เห็นใจเราพอเราเฮ็ดเวียกอยู่หัน
2: เจ้า
0: เนาะแล้วคันแม่นคนสั่งหั่นนะ
2: เขาสั่งพวกอย
0: ู่หันสั่งพวกอยู่หันก็ขอให้อยากไผอยากเฮ็ดหยังกินก็เฮ็ดซะ
2: เจ้า
0: ผู้ใดพาเฮ็ดก็เฮ็ดคือกันกับข้าพเจ้าเว้าแต่อาทิตย์ก่อนเส้นสปาเกตตี้หั่นความจริงมันบ่แม่นเกิดจากอิตาลีเกิดจากอยู่เมืองจีนและข้าเจ้าไปปรับปรุงมาเห็นโอ้จีนเฮ็ดเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นนั่นเส้นนี่มันเป็นเส้นดีจบงามก็เลยเอาไปดัดแปลงอยู่กับเมื่อไปยุโรปแล้วไปเฮ็ดเส้นสปาเกตตี้ท่านนั่นดอกก็บ่เห็นมีไผสิว่ากันสปาเกตตี้ก็สปาเกตตี
2: ้ค่อยสงสัยโทโทลินี่ของอิตาลีเนาะมันก็จะคล้ายๆกับเกี๊ยวของจีน
0: แม่นแม่นแหละก็อันเดียวแหละเพราะว่าจีนเฮ็ดเป็นเกี๊ยวแต่ทางใดแม่นนั่นน่ะแม่นหมูเนาะของอันของอาหารของข้าเจ้าล่ะข้าเจ้าเอามีแบบนึงของข้าเจ้าใส่ล่ะก็มีครีมราดนะ
2: ก็จะจะเป็นคล้ายๆสไตล์เดียวกันที่ใส่เจ้า
0: ก็จังว่าโอเคและเฮาก็อันนี้แม่นตัวนี้ล่ะก็ขอห้องซาอันใดสิมันสิ
2: หยุด
0: สิไปสร้างความแตกแยกอันนี้ก็หยุดแต่ว่าขออย่างเดียวว่าอันน่ะตําบังฮุงหั่นเอิ้นตําบังฮุงยังสิไปเอิ้นคั่นว่าตําส้มแหละแม่นๆอีกอันนึงแม่นตํามะขามบ่ตําต้องบักหยังของทางเมืองหลวงเนาะตําส้มเพิ่นต่างได้กับตําบังฮุงแล้วแม่นบังฮุงแล้วบัดนี้ไทยเขาเอิ้นส้มตํา
2: ตําปีน
0: ส้มตํามีตําลาวตําไทยนะ
2: แม่น
0: ก็กินใครอยากกินหยังก็กินส่วนหลายล่ะ
2: เมื่อวานนี้ข่อยได้เบิ่งสารคดีตัวนึงข่อยเบิ่งปึ๊บแล้วข่อยโทรให้ไม้ทันทีสารคดีเกี่ยวกับว่ามีจุมันมีอ่านข่าวพระเจ้าเคยเบิ่งสารคดีจุอ้ายลาวอ้ายลาวกับจุหมู่ลาวจุหมู่ลาวแล้วมันมีจุหนึ่งเอิ้นมาเกอลาวคอยก็บ่ฮู้ว่า
0: เกอลาวอ้ายลาวอ่ะ
2: บ่เกอคนละเกออ่าเป็นจุนี่เหลือจากการลบหนีจากอันพวกคนลาวหั่นนะแล้วมีอยู่ประมาณ2ล้านคนเนาะแล้วเรื่องแรกที่เอ้ยไผวันเสือบ่เรื่องแรกที่เขาเจ้าอันเล่าประวัติศาสตร์เขาเจ้าขึ้นมาข้าพเจ้าโทรให้ไม่ทันทีเรื่องแรกมันเป็นอย่างซี่เนาะแล้วว่ากลุ่มอันมันอย่างกับบรรพบุรุษของเขาเจ้านะมีผู้หญิงคนนึงไปอาบน้ําแล้วมีขอนไม้ลอยมาถือขาเราแล้วขอนไม้หันมีเบบี้ประมาณ7คนแล้วมาลุกอัฟเตอร์เมืองของเขาเจ้าหั่นนะแล้วข้าพเจ้าว่าเอ้ยมันข้าพเจ้าเคยได้ยินตัวสตอรี่ตัวนี้แล้วก็สตอรี่เดียวกันกับที่พวกอันคนลาวเขาเคยล้มกันนะก็เลยว่าโทรให้ไม่ทันทีว่าเอ้ยไม่เคยได้ยินเสียงตัวนี้บ่นะแล้วเอ้ยพระวันเสือบอกว่าข้าเจ้ามีการข้าเจ้าแยกจากพวกเขาพันกว่าปีเลยแยกจากคนลาวเขานะแล้วก็ฮู้อยู่ว่าภาษาของเจ้าถือจีนกืนกินเนาะจะเว้าลาวเกือบบ่เป็นแล้วเว้าความลาวนะกินข้าวแม่นหยังเขาเจ้าก็เว้าได้อยู่ข้าเจ้าจะมีการฟ้อนแล้วข้าพเจ้าเก็บแคปเจอร์หน้าอันตัวฟ้อนไว้อยู่หัวนี่คือกับสิ่งกลับบ้านเฮาอยู่ปู่เยอะหญ้าเยอะคือกันแปลว่า
0: so มันมี something related
2: related แล้วส่งมาพวกอันน่าจะเป็นพวกเฮาที่อยู่น้ําข้าเจ้าแตกลงมา
1: แม่น
2: เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะซอกหาให้ได้ว่าซุมซนพวกข้าเจ้าที่อยู่เหลืออยู่พุ่นหั่นนะมีการแตกต่างเขาว่าแม่นพวกลือกะต่างซุมซนลือกะต่างแต่ว่ามันมีพวกลือพวกลาวพวกลาวก็ยังอยู่หั่นแล้วเดี๋ยวนี้หั่นเขาเอิ้นลาวแต่ที่เขาเอิ้นเหลียวพวกเหลียวหรือว่าพวกลาวอันเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที
0: ่แต่ว่าทางจีนแผ่นดินใหญ่อื่นเฮาว่าลาววัวได
2: ้ลาววัว
0: ลาววัวเนาะแต่ว่าคันจีนไต้หวันแม่นหยังแต่ก่อนพวกเพิ่นเอิ้นว่าเหลียว
2: กัว
0: เหลียวกัว
2: อันเดียว
0: แต่ว่าเป็นอันเดียว
2: อันเดียวกันเซมเซมมีนิ่งถ้าว่าท่านอ่านอยู่ในสารคดีหรือว่าอันปึ้มของจีนมันจะ refer to อันชุมชนเผ่าหนึ่งเอิ้นจุลาวหรือว่าจุเหลียวเหลียวจูหรือว่า
1: แล้วไปยังเฮาสิมาผิดกันระหว่าง500ปีผ่านมานี
2: ่อันนี้
1: เนาะ500ปีผ่านมาแล้วก็ยังอยู่แผ่นดินอันเดียวกันข้าพเจ้าบ่อยากเว้าให้ข้าเจ้าเสียใจเนาะคั่นเว้าก็การเสียใจฉะนั้นลาวเฮานี่ก็หมายถึงว่าเฮามีเอกลักษณ์เพราะเฮามีตัวหนังสือเฮา
2: แต่ว่าไอ้หญิงอันนี
1: ้แต่ว่าตัวหนังสือของผัวอีสานมีบ่
2: บ่มี
1: เนี่ยมันอยู่บ่นั่นเด้เฮาต้องถามกันคักตัวนี
2: ้เฮาใช้ภาษากระไดเนาะไทยกระไดเนาะกาแล้วมันครอบครัวใดมันปากเว้าไทยกระไดแปลว่าจุไทยที่ใช้ภาษาครอบครัวของข้าเจ้าหั่นนะเฮาใช้ภาษานี้มามันมีหลายก็ที่ว่าใช้ไทยกระไดนี่ทั้งจุมอนจูหยังก็ใช้หั่นนะ
0: มันมีเปิ้นแบ่งกันเนาะไทยกระไดบอนคะแม่อย่างเพิ่นก็มีว่ามาจาก
2: แย่แล้วจูลื้อหยังก็ใช้ภาษาเดียวกันมีแต่ว่าสำเนียงต่างกันนิดนึง
1: สำเนียงต่างแม่แหละ
2: สำเนียงต่างกันหั่นนะ
0: จ้ะแม่นแต่เรื่องเว้าเรื่องผิดกันเนาะเขตแดนอีหยังแม่หยังหั่นนะอันค่ะพระเจ้าได้ฟังลุงโลวันหอมซึ่งเป็นเจ้ากกเจ้าเราของพวกไทดําอยู่นี
2: ่
0: แล้วเว้าว่าอันเรื่องแมปสันขีดเส้นขีดหยังมันแม่นแบบสมัยใหม่ซื่อๆแต่สมัยก่อนพ่อข่อยเว้ากันหั่นนะว่าซ้นเผ่าข่อยดินแดนข่อยให้มันอยู่ส่วนภูตัวนั้นเด้อแม่น้ําสายนี้เด้อแล้วมันเขาแบ่งกันแบบนี
2: ้
0: เขาบ่ได้ว่ามาขีดเส้นขีดหยังแล้วว่าเฮาก็ฮู้กันเองว่าซั่น
1: แต่เดี๋ยวนี้หั่นนะอยู่แถวภาคใต้หั่นนะเขตต่อเขตหั่นน่ะระหว่างไทยกับลาวหั่นน่ะบ่ได้แบ่งกันได
2: ้
1: เพราะว่ายังไปถามผู้เฒ่านะผู้เฒ่าว่า
2: แม่น
1: ฝากได้เป็นไทยบ่อนโกกมะขามใหญ่นี่เอาไป
0: บัดนี้มะขามมันตายมี
1: สมมุติอีกบ่ทันสุดท้ายปีนี่ก็มะขามมันล่มสิเฮ็ดจังได๋ซะเห็นบ่เพราะว่าการขีดเส้นแบ่งเส้นแมปนี่เนาะมันต้องลื่นไปอีกจักเท่าใดเห็นบ่เฮาต้องเว้ากันใหม่แบบที่ว่าเฮาผิดเถียงกันซ
2: ิน
1: ะฉะนั้นจะว่าเฮาสิ่งที่เฮาเอามาเว้านี่มันก็สร้างแต่ความผิดกันเนาะบ่แม่นหยังเน
2: า
1: ะ
2: แม่
0: เป็นว่าสุภาษิตลาวว่านุ่งผ้าลายมาเฮาเว้าความเก่ามันเราผิดกัน
2: ว่าเรียกว่าเว้าความเก่ามาสั่ง
0: มันเราผิดกันเนาะแล้วเฮาอันน่ะจังไหนครับเจ้ากับอัญญากับแสนจะได้ออกจากห้องทรงแต่ว่าขอมนท้ายขอเว้าข่าวตัวนี้หน่อยนึงซึ่งว่ามีข่าวว่าคนออสเตรเลียไปขาแม่หญิงไทยหั่นนะ
2: โอ้โห17ปี
0: หั่นนะเออและเดี๋ยวนี้ห
2: ั่
0: นพ่อแม่ของทางแม่หญิงหั่นเขาบ่ยอมรับที่ว่าอีตาประตูนี่หั่นเราสิเอาเงิน
2: 45ปีอย่า
0: 50กว่าแล้ว
2: ว่าเออแล้วว่าจังได๋
0: 10แล้วสิเอาเงินไปถมเขาไปซื้อเขาแล้วเขาบ่เอา
2: ถมเขาหมายความว่าไปว่าให้เขาจะ
0: บ่เอาเรื่อง
2: โอ้บ่ได้อันนี้เรื่องการฆาตกรรมนี่มันคนละ
0: แต่ก็มีข่าวปอปิวอีกว่าแล้วเฮาก็บ่แม่นมาฆ่าผู้นี้ผู้ทําอิฐว่าซั่นอาจจะ
2: ได้
0: ฆ่าก่อนหน้านี้อีกแต่ยังบ่ทันมีหลักฐาน
2: เพราะว่ามีอันน่ะมี2ศพแบบสไตล์เดียวกันที่ว่าเอาไปทิ่มอยู่แถวเขตทางรถไฟแล้วก็นั้นแล้วเขาเจ้าหา
0: ว่าแม่นผู้เดียวเนาะ
2: น่าจะเพราะว่าถ้าว่าคนตำรวจคนที่เป็นตำรวจที่เก่งนี่สามารถจะโยงเสื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าการที่เกิดขึ้นหั่นละแม่นมี2ปีที่ผ่านมามี2ศพเน
0: า
2: ะที่ว่า
0: พฤติกรรมค่ายกัน
2: พฤติกรรมค่ายกันแล้วก็
1: เอาพฤติกรรมมันสําคัญ
2: กระเป๋าเอาไปทิ่มไอ้แม่นแม่นแล้วคนที่เคยเฮ็ดแบบนี้มันจะเฮ็ด
1: ซ้ําๆ
0: ซั่นแล้วก็เป็น serial killer แล้วนะ serial killer แล้ว
2: คําแบบนี้นี่แปลว่าแต่ว่าคนบางคนอันนี้ว่าความจริงคนบางคนจะอันน่ะจะมีความสุขในการที่เห็นคนอื่นสิ้น
1: แม่นบ่แม่น
2: ลมหายใจ
0: อันนี้เป็นเข้าระบบผิดแปลกทั้งสติวิปลาสละเนาะ
2: แม่นเนาะ
0: เฮาเอาจุดนี้ก่อนฟังเพลงเพลงนึงเนาะอันใหญ่บุญยิ่งมานี่เบิ่งจะฟังเพลงประเภทใดลองเสียงเบิ่ง
3: 99.9
1: บ่เป็นหยังเนาะสําหรับเพิ่นขอมาจากโตโรนโตเพิ่นบอกว่าบ่แม่นอยู่นิวยอร์กเพิ่นอยู่นิวยอร์กเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้อยากฟังลำไต้เพิ่นขอมาแต่2 3ทีอ่ะฉะนั้นจะขอมอบให้เลยเนาะท่านแม่ละวิลาไส้นะฮะฉะนั้นมอบให้แก่ทุกท่านที่เกียรติธรรมในขณะนี้เนาะเจ้า

0: 99.9
1: แม่นเนาะลำซีทันดอนที่ว่ามอบให้แก่ท่านวีละไส้เนาะนั่นแหละที่อยู่แถวอเมริกาเนาะอยู่เพิ่นอยู่คือสิมันอยู่รัฐนิวยอร์กบ่เรือมาหยังเนี่ยทํานองนั่นแหละจังว่าเพราะว่าส่วนมากอยู่แถวนิวยอร์กบ่หรือว่าอยู่โตริโนบ่ก็จะแม่นเวลาเดียวกันเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็อาจสิแม่นสีคำๆน้อยนึงระหว่าง 6-7-8 โมงนี่แหละเนาะฉะนั้นก็ขอบขอบใจหลายเนาะที่ว่าติดตาม Facebook Line จากเล่าไต่ของเฮาเนาะฉะนั้นก็ได้มอบไปละเพราะว่าอย่างน้อยเฮาก็ติดนี่เพิ่นมากเกือบเป็นเดือน อันนี้เป็นของธรรมศาสตร์อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ได้เซตไว้และหลายท่านก็ขอเข้ามาหลายเพลงที่ว่าอันนี้ขอเข้ามาลังทานกันได้ยังได้เว้าอีกเด้โอ้เป็นยังคือบ่เอาAI ออกมาเปิดแต่ข้าพเจ้าก็ว่าเออยังบ่ทันถึงเวลาเถื่อเนาะเพราะว่าเพลงเฮาออริจินอลเฮานี่หลายท่าน
2: สันทิดหน้าหั่นไอ้หญิงที่เชิญ AI มาเป็นแขกรับเชิญบ
1: ่กันตัวนี้แหละกันตัวนี้แหละข้าพเจ้าว่าน่ะข้าพเจ้าขอว่าเอาเพลงแบบเอาแบบเพียวๆซะดีกว่าเนาะเพราะว่าบ่ยังคั่นว่ามีงานมีหยังนี่สิเชิญ AI ไปร้องให้ยากเด้
2: เจ้า
3: AI แล้วเป็นฮอต MC ให้งานเวดดิ้งได้เส
2: ื้อแม่น
3: เด้อแต่จะสุดท่าแล้วได้เราเฮ็ดได้แท้ได
1: ้เออแม่นแหละเฮ็ดได้แต่ว่าข้าพเจ้าก็เบิ่งแล้วนะติดตามแบบว่าเพิ่นเอามาพากย์หนังพากย์หยังอะนะพากย์ละครพากย์หยัง
2: แต่บางคํากับพากย์บ่ถูก
1: ส่วนมากมัน
2: แต่ว่าก็จะถูกแต่ว่าส
1: ่วนก็ถูกแม่น 30% แบบเพียน
4: ก็บ่ทันถึงขั้นนั้นดอกทีมงานเฮาก็ภูมิใจและก็เปลี่ยนกันซับซ้อนกันมา4คนอยู่ในห้องส่งนี่ก็ได้อยู่ยังบ่ทันถึงขั้นนะเอิ้นนาง AI เถื่อ
1: บ่เพราะว่าน
4: างซิริ
1: บ่เพราะว่าเพิ่นหลายๆท่านที่ว่าว่าเฮานี่มักเปิดเพลงรุ่นเก่าๆแล้วบ่มี AI หั่นนะเพิ่นว่าเพิ่นดีใจตัวนี
4: ้
1: นะเออก็ตั้งเลยว่าในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปก็มีเฮาบ่ได้เนาะมันขึ้นกับสภาพเนาะ
3: ไปตามกระแสจักหน่อยอันอัญญากับแสนกับอันดวงดาวจะต้องได้ออกจากห้องทรงและจะปล่อยให้อันอัญญาบุญยิ่งคุ้มแพโนและ
4: สมนงใหญ่ไฟแห่ง
3: น้องตุ้ยเป็นผู้อันน่ะล้มกันและอย่างที่หลังพวกเจ้าจึงล้มกันเรื่องฟีฟ่าเนาะเออมันไผเป็นไผแต่ว่าตอนนี้ฟีฟ่ามอบให้พวกเจ้าอยากเว้าหยังก็เว้าเพราะว่าข้าพเจ้าล่ะเบิ่งก็ปรากฏว่าออสเตรเลียรุ่นกันเต็มที่เตะบ่เข้าลูกเปรังตี2ลูกหั่นป้าพุ่นขึ้นไปฟ้าพุ่นลูกนึงต่ําคานเนาะแต่ว่ามาเว้าเรื่องเตะบานน้อยน่ะนาคาน้อยนี่เอาบ่อยู่เลยได้พวกนี้เก่งเด้เอากินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆอยู่อย่างน้อยก็ยังมีทีมนั้นเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นว่าเรื่องนาคาน้อยนี้อยู่ทางเมืองลาวเฮาจึงจะเว้าตื่มหลังจากที่มีโปสเตอร์ออกมาเพิ่นเฮ็ดอยู่วัดหนองแสงเพิ่นเฮ็ดเรื่องเพิ่นเฮ็ดอันหอพญานาค
2: จ้ะ
3: เฮ็ดหอพญานาค7เสียนอยู่วัดหนองแสงอยู่แคมแม่น้ําของซึ่งว่าแนมไปฟังนั่นจะเห็นฟังไทยและฟังไทยแนมมาก็จะเห็นพญานาคนี้แล้วเฮาจะเอารายละเอียดเพิ่มเติมเพราะเพิ่นกําลังสร้างอยู่เดี๋ยวนี้เห็นฐานมาหยังแล้วเบิดล่ะกําลังจะขึ้นเป็นเสียนพญานาคและอยู่ในหั่นปรากฏว่าใหญ่เติบถึงขั้นว่าย่างเข้าไปได้เป็นห้องน้อยๆและเพิ่นจะเฮ็ดเป็นมิวเซียมเลือกพญานาคมีจักองค์มีสื่อได้พญานาคแต่ละองค์มีสื่อได้เป็นอยู่ใส่แดอยู่ใส่แด
2: เจ้า
3: เนาะเป็นนาค
2: เจ้าเว้าถึงเรื่องพญานาคนี่อยู่ที่หลวงพระบางก็มีเนาะพญานาคเพิ่นจะมีตำนานว่ามีพญานาค7องค์ที่อยู่สายน้ําคานเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าจะจื้อได้แต่องค์สุดท้ายหั่นแม่นอยู่อยู่ปากน้ําคองชื่อว่าไอ้ตงกวงเจ้าก็มันมีหลายอ้ายก็
1: เจ้ามีชื่อล่ะ
2: เออเพิ่นเอิ้นเป็นอ้ายอ้ายนั้นอ้ายนี้ละอันน่ะข้าพเจ้าก็ลืมชื่อไปแล้วแต่ว่าท่านชื่อได้อยู่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นเคยเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าชื่อได้อันองค์สุดท้ายมันอยู่ปากน้ําคานที่น้ําจะไหลออกน้ําคองเอิ้นอ้ายตรงก้วงถ้าว่าเด็กน้อยที่ไต่ดิกน้ําอยู่น้ําคานหั่นเพิ่นจะมาขอไหว้อันไอ้ตรงก้วงนี่ให้ปล่อยจะได้เห็นศพอยู่ที่ก่อนที่จะไหลออกน้ําคลองอันนั้นเป็นความเชื่อถือของชาวบ้านเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าอันนี้ก็เว้ากันฟังเนาะเพราะว่าเพิ่นสร้างขึ้นมาเห็นรูปเห็นหางแล้วเพิ่นก็มีเว็บไซต์มันอย่างยังดีแล้วก็มีคนลาวบางคนซึ่งว่าเพิ่นอยู่เพิ่นตอนอยู่เวียงจันทน์อยู่แถวนั้นเพิ่นก็โทรมาว่าเอออยากบริจาคช่วยในการสร้างหอพญานาคนี้ล่ะเฮาจะเฮ็ดออกมาในบ่ดล ร่วมกับท่านดนัยเพิ่นเป็นผู้ดำเนินโครงการตัวนี้ร่วมกับอัญญาคำแสนแล้วก็ท่านสุกันน้องซ้ายค่ะพระเจ้านี่ผู้ใดอยากบริจาคเพิ่นก็จะมีอคาวต์พิเศษสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะของออสเตรเลียเฮานี่แหละละใส่เวลาระยะหนึ่งปรากฏว่าท้ายเดือนเก้าก็จะปิด ใครอยากบริจาคต้องบริจาค ก่อนหน้านี้แล้วเขาจะมีสื่อออกทางเว็บไซต์ตลอดเพื่อได้บริจาคเข้าไป เห็นเลยว่าบริจาคเท่าใดออกทางเว็บไซต์ล่ะจักหน่อยกำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดโพสเตอร์อยู
4: ่แต่ผู้ใดอยากแจ้งข่าวตื่นร่วมกันพยายามติดตามแล้วเฮามีหยังเฮาก็สิอัปเดต
3: เจ้าเฮาจะอัปเดตเพราะอันนี้ถือว่าเรื่องพญานาคนี่เนาะถือว่าเป็นสัญลักษณ์อันนึงซึ่งแม่นของลาวถ้าว่าเฮาบ่ส่งเสริมเฮาจะเห็นอยู่ฝั่งนั้นเนาะฝั่งอันฝากนั้นเพื่อนบ้านท่านโอ้ยพญานาคหลาย
4: ทางใต้เฮาก็มีแถวบริกรรมไซแถวเพิ่นเฮ็ดขวานี่ก็เป็นเพิ่นเฮ
3: ็ดทําพิธีสลาย
4: มีฟ้อนถวยย่าง
3: เออเขาเจ้าเฮ็ดใหญ่ทางเฮาก็ต้องได้มีการมีสัญลักษณ์ของเฮาคือกันนะเนาะเออแล้วก็สำหรับอาทิตย์นี้หั่นคิดว่าเฮาบ่ได้เอ่ยจักติแม่นเว้าถึงท่านทรัมป
2: ์ท่านไอเซนเด
3: ้ค่ะพระเจ้าว่าเอ้ายุดไปซะก่อนบ่เว้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เมื่อยแฮงคือกันได้ท่านทรัมป์เน
2: า
3: ะ
2: ว่า
4: ว่ามันหลายอันสิเว้าโพดกับกระทานทรัมป์เพิ่นนอนตื่นขึ้นมาเพิ่นก็ฝันเฮ็ดไปบ่จักสิอันแต่ปัญหามันวุ่นนั่นแม่นอันใดจริงอันใดปลอมนะมาสอบกันอีกนะอยู่นั้นเฮาจึงก็ให้โจ๊ะซะก่อนให้ท่านผู้ฟังกันติดตามออนไลน์เองได้เว้าเรื่องอันนั้นเมื่อกี้นี่ขออนุญาตเว้าเลยซะเพราะว่าหยังผ่านมาเนาะเฮาเว้าแต่ว่าโอ้มีนักร้องนักร้องดาราหลายคนมากมวลมากขึ้นตอนนี้ท่านเวียงสมัยเทพสุรินทร์นี่เพิ่นเอาหมอลำมาหมอลำซิ่งหมอลำเดือนเนาะเพิ่นจัดกันในวันที่18เดือนกรกฎาคมนี่ได้อยู่คิงทอมเด้อคิงทอมอดินสภาค18เดือนกรกฎาคมมีหยังให้สนใจผู้ใดมักม่วนเรียกว่าจังได๋ก็เว้าภาษาขึ้นใจก็มักสะดิ้งมักเต้นมักดีดอย่างนั้นนะมีก็ดีเพราะบ่เคยบ่อีหลีก็บ่อีหลีมันบ่มีอันใดมันหมอลำนี่มันจังเบิดไปแล้วเด้อเหยียบสิเบิดสมัยมีแต่เพลงใหม่เพลง AI เพลง
2: I Send ที่สิแล่นไปเลยแม่นบ
4: ่
2: หมอลำนี่มักเพลง
4: คันวางต้องได้ไปเนาะขาดบ่ได้บ่แม่นเด้อเพิ่นเคยว่าถ้าถามว่าขึ้นไปลำเกี้ยวให้ได้อ้าวเอาอีกแล้วไปลำเกี้ยวมันต้องได้เว้าเป็นก่อนเด้ก่อนเฮาแฮง
2: เจ้า
4: บ่ของกินบ่กินมันเน่าเนาะของเก่าก็บ่เล่ามันลืมเด้คือเฮาคันมาเฮาเห็นเรื่อยๆบ่มีปัญหาว่าโดนๆนี่ไปเว้าไปโลเลบ่ได้เด้เนาะเฮาผิดใจแขกได้แขกอันนั้นย่างออกโตออกต่างก็ว่าอันนี้ก็เว้าไปเนาะสรุปแล้วอินเตอร์เทนเมนต์เรื่องหมอลำในวันที่18นี่นะ18เดือนกรกฎาคมอยู่คิงทอมนะสนใจติดต่อกับท่านเลี้ยงสมัยน้องนงลูกหลานวงดนตรีเฮาเครื่องสอบเครื่องเสียงนั้นมันเพิ่นเป็นผู้นึงที่ว่าอุดมสมบูรณ์อันนี้เป็นข่าวบันเทิงเว้าสู่กันฟังนะฉะนั้นก็เฮาเนาะจะได้พาพี่น้องออกไปเลาะจักหน่อยปล่อยให้2หนุ่มใหญ่ไฟแห้งท่านตุ้ยกับท่านบุญยิ่งเฮาดำเนินรายการต่อซะนั้นขอบใจสำหรับที่ติดตามรายการของพวกเฮาก็ขอให้ดำเนินไปฟังไปจนฮอด 12:00 นขอให้ท่านฟังทุกท่านสำหรับข้าพเจ้าเด้อขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่อายุวันโอสุขังพลังขอบใจ
3: เจ้าเช่นเดียวกันเนาะพวกเฮาทีมงานของพวกเฮาจะโดยเฉพาะข้าพเจ้ากับอัญญาคำแสนจะกลับมาพบกับท่านใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็อยู่ในตั้งที่2ตั้งที่2ภาคที่2ของตั้งที่2จะขอมอบแพโนและการโอลุมกับท่านผู้ฟังให้อัญญาบุญยิ่งกับน้องตุ้ย
2: นะเ
3: พราะเพิ่นมีเรื่องที่จะมาล้มกันผู้ใดที่มักเตะบาสเนี่ยเอาเลย
2: โอเคเอาขอบใจเนาะอัญญิงเอาโอเคเอามีเพลงบ่บัดนี
1: ้มีอ่ะ
2: จัดก่อน
1: จัดเพลงไปซะก่อนเนาะเพราะว่ามันเหมือน

0: 99.9
1: เนาะเสียงเพลงมันม่วนที่ถือคอมาเนาะมีอายเป็นคนใจดีจากและไล่ทานที่ว่าคอมาอ้าวเปิดให้แล้ววัดสันเอออ่ะข้าพเจ้าก็ของคำพูดทีวีวันสนั่นกันไปยังเนาะปรากฏว่าทีมงานของเฮาก็เพิ่นได้มีเวียกที่ว่าต้องต่อได้ออกไปเฮ็ดเนาะกันแน่นอนที่สุดเพิ่นก็ต้องเดี๋ยวออกไปเฮ็ดซาซาให้มันแล้วเนาะอ่ะฉะนั้นก็มีแต่เฮาอีก2คนมีแต่ข้าพเจ้าเองกับน้องตุ้ยเนาะที่ว่าอยู่นี่ฉะนั้นก็น้องตุ้ยก็ออกไปกินกาแฟน้อยนึงเพราะว่าเพิ่นบอกโอ้ยหิวกาแฟแห้งอายเอ้ยว่าซั่นเออก็บ่เป็นหยังเนาะฉะนั้นอย่าลืมโทรศัพท์ของโซง9676399ที่ว่าเฮาเคยทุกๆทานเลยขอขอบใจหลายๆทานที่ว่าเขามาเบิ่งใน Facebook Live จากเล่าใต้ไลน์เนาะฉะนั้นก็จะเพื่อเป็นการขายเวลาน้อยนึงข้าพเจ้าก็ขอจะขอเปิดเพลงม่วนๆให้แก่ทุกๆทานที่เกียรติติดตามฟังในขณะนี้เนาะเพราะว่ายังมีหลายอันหลายแนวที่ว่าเฮาสิได้มาร่วมกันเพราะว่าเฮาสิว่าเอาเรื่องไหนมาร่วมกันก่อนเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกๆทานติดตามพวกเฮาไปฉะนั้นขอบขอบใจหลายๆทานที่ว่าให้ความติดตามเนาะน้องตุ้ยมียังบ่มียังอีกบ่
2: บ่มียัง
1: กลับคืนฟังเพลงบ่เนาะ
2: สิฟังเพลงแล้ววะ
1: ก็ยังว่าล่ะหรือว่าได๋ๆ
2: ก็ได้บ่มีปัญหาฟังเพลงอีกเพลงนึงแล้วเฮาจะมาเว้าถึงเรื่องเจนอมก็คือคนที่เอาเงินตัวเองไปซวยกลุ่มคนที่ติดถ้ำเนาะ
1: ห
2: าคนออกมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ออกมาเปิด
1: บัญชี
2: เพื่อที่จะบริจาคช่วยเหลืออีก2คนที่ติดถ้ำแต่ว่ามีปัญหาเฮาฟังเพลงก่อนเฮาจัง
1: ตัวนี้ล่ะปัญหาตัวนี้ล่ะให้กันฟัง
2: จ้ะ
1: บ่เป็นหยังเนาะฟังเพลงม่วนๆจากที่

0: 99.9
1: ซาลิกาลืมคอดเนาะ
2: ซาลิกาก็เป็นนกดำปะ
1: โอ้ยซาลิกามากับนกงาม
2: นกกาดำ
1: นกงามเนี่ยซาลิกาซาลิกาไม้ทั้งวันนกมีแขบมียังอะไรกันบ้านนะซบสีแดง
2: โอ้นึกว่า
1: ซาลิกา
2: ซาลิกา
1: ขันกาจะซื้อ
2: นกดำ
1: ดำสีดำ
2: ซาลิกาแล้วเป็นนกมีปากสีแดง
1: ปากสี
2: เจ้าเพิ่นลืมคอนเนาะคอนก็เป็นบอลที่เพิ่นยืนอยู่เนาะว่าถึงเรื่องเจนอมขึ้นมาเนาะเจนอมนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของสปปลาวจ้ะที่มีชื่อเสียงเนาะปัญหาเกิดขึ้นก็คือเพิ่นได้เปิดฮับบริจาคโดยจะใส่แบ่งเข้าส่วนตัวของเพิ่นมาเปิดฮับบริจาคเนาะถ้าไอ้ยิงถ้าว่าเงินมันน้อยนะด้ามล้านกีบ2ล้านกีบนี่มันจะบ่มีปัญหาเพราะว่าอย่างเงินมันหน่อยสมมุติไอ้ยิงเนาะเปิดรับบริจาคนำประชาชนอยู่ซิดนีย์ซะไอ้จะเอาไปใส่วัดบ่ใส่นั่นใส่นี่บ่ถ้าว่าเงินมันหน่อยดำ100 200มันจะบ่มีปากเสียงแต่ว่าเงินของเจนอมนี่นะ700กว่าล้าน800กว่าล้านเพราะว่าจะเห็นว่าไอ้ยิงจะเห็นว่าน้ำใจของคนลาวถึงว่ามีคนตกทุกข์ได้ยากก็จะกระโดดทิ่ม

0: กันเนาะ
1: แมน
0: จะส่งเงินแล้วเงินที่ไปตกครอบครัวนั่นหันมันบ่ได้ตามที่กำหนดที่ประชาชนโดเนทเข้าไปหั่นนะมันจึงเกิดมีปัญหาขึ้นมาหั่นน่ะสองมาข้าพเจ้าอยากจะแนะนำอย่างหนึ่งถ้าว่าจะมีการอันบริจาคเงินให้กับองค์การหรือว่าองค์กรหรือว่าใครพวกนึงอย่าสุใส่ซื้ออาเข้าของตัวเองเพราะว่ามันเบิ่งบ่งามอยู่แล้วแม่นบ่หญิง
1: ก็แม่นล่ะบ่แม่นล่ะเพราะว่าโอ้คันเงินนี่เนาะสำคัญนะเพราะฉะนั้นคันมีน้อยหมู่ก็เลี้ยวผ่านๆไปคันหลายขึ้นมาแล้วมีปัญหานั่นแหละทุกสิ่งทุกอันครับอาจารย์เพราะว่าเรื่องเราซอยนี่นะเราก็ซอยด้วยความมาฟังดีเนาะฟังดีลิดเด้ครับพระเจ้ายอม
0: เนี่ยแม่นฟังด
1: ียอมครับได้ว่า
0: แต่ว่าก็จะมีคนตาส้มตาเขียวเนาะเวลาเฮาเฮ็ดดีเกินไปในสังคม
1: นี่แหละนี่แหละคําว่าต้นไม้ที่ว่าต้นใดเทื่อมันงามอ่ะนะมันสิถูกตัดก่อนต้นใดเทื่อมันสูงก็สิถูกตัดก่อนคือต้นใดที่ว่าแบบบอกจบบ่งามหั่นนะอยู่ต่ําๆมายังหั่นนะก็สินั่นถูกตัดคือว่าแล้วเนาะอันนี้มันธรรมศาสตร์อยู่แล้วแต่ว่าคนเฮานี่ก็พยายามเข้าวัดเข้าว่าเพิ่นก็สอนทุกเทื่อว่าเงินจะสุให้เงินนี่มีต้องคอนโทรลเฮาหลายว่าซั่นเท่าไปแต่ว่ามันก็จําเป็นเนาะ
0: คือได้แม่น
1: มนุษย์เฮามันคือแต่เรื่องเงินสําคัญที่สุดนะ
0: เจ้าแล้วเว้าถึงเรื่องเงินที่เราโอนมาให้การบริจาคของครอบครัวหั่นนะถามว่าความจริงเนาะถ้าเจ้าประกาศว่าเจ้าต้องการที่จะโอนบริจาคเงินให้2ครอบครัวนี้ก็ควรจะเป็นเงินให้2ครอบครัวนี้ถ้าเจ้าบอกว่าค่อยจะโอนมาบริจาคเพื่อที่จะมาเฮ็ดให้ชุมชนดีขึ้นบ่แม่นจะมีแต่2ครอบครัวนี้ถูกเด้เขตนั้นก็เจ้าถูกหมดอันน
1: ี
0: ้ถ้ามีเงินเป็น700ล้าน800ล้านนี่เฮาสามารถเฮ็ดให้ชุมชนหั่นมีเวียกดีเฮ็ดที่เขาเจ้าบ่ต้องเข้าไปในธรรมเพื่อที่จะไปหาคําไปอย่างนั้นน่ะ
1: อันนี้ตัวนี้ล่ะมันก็เว้ายากเนาะบางคนเฮาบ่เข้าใจเรื่องเฮาอ่านบ่สามารถอ่านจิตใจของคนได
0: ้
1: บางคนก็สามารถว่าคือน้องตุ้ยเว้านะว่าโอ้เพื่อเฮาอยากสร้างความที่ว่าให้ทุกๆคนนะในชุมชนนั้นมีอยู่มีกินมีอันนี้นะบางคนก็ว่าคอยอยากมอบให้แก่แต่2ครอบครัวนั้นบ่จังซั่นจังซี่เห็นบ่มันเลยเพราะว่าการที่ว่าคนที่ว่าโดเนทเข้าไปนะเฮาต้องเขียนใส่กระคักว่าแม่ยังกันแท้
0: เจ้า
1: ผู้ที่ว่ารับนะเฮาต้องซอยแบบใดเห็นบ่ตัวนี้มัน
0: แล้วมันต้องมีคอมเมนต์อีกถ้าว่าเงินมันหลายเกินไปหั่น
1: ตัวนี้มันหลาย
0: มันต้องมีการเว้านําสังคมดีๆว่าโอเคเงินมันหลายโพดเนาะอัน700ล้านนี่แทนที่จะเอาแบ่งให้2คนนี่คนละ350ล้านให้เขาเจ้าคนละ100ล้านก็พอแล้วแม่นบ่
1: แม่แหละ
0: 2คนละ100ล้านก็หลายแล้วเด้2ครอบครัวก็200ล้านแล้วเหลืออีก500ล้านนี่เอามาบำรุงสังคมเอามาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนี่ยสร้างเวียกสร้างงานให้เจ้าอันนี้มันจะเป็นการดี
1: แทนที่สิไปหาเข้าไปฮู้ไปยังไปขุดเอาคําคือเก่าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า แล้วนั่นก็เป็นเรื่องของเจ๊น้อมโอเคฟังเพลงบ่อันนี้
1: เจ้าแม่แหละเนาะ
0: เวลานี้ก็ 11:47 นาทีท่านกำลังอยู่กับเรดิโอจำปา 99.9 ซึ่งมีข้าพเจ้ากับไอ้บุญยิง2คนเนาะอยู่ในห้องทรงส่วนไอ้คำแสนและเอื้อยใหญ่เพิ่นก็ออกไปแล้วเพื่อที่จะไปกินหมูกระทะ
1: โอ้หมูกระทะ
0: หมูกระทะเกาหลีโอ้อยากไปนำนี่เนาะจะมีเพลงมวนๆไว้ยิงเปิดลองเบิ่งก็คือท่านฮู้เนาะว่าทางสถานีเฮาเพิ่นบ่ให้มีเขาเจ้าเอิ้นบ่ให้มีเดดแอร์หรือว่าต้องเว้าตลอดเวลา
1: แม่น
0: ลองฟังเพลงของเพิ่นม่วนๆ

0: 99.9
1: เจ้าเนาะเพลงใหม่ๆโมเมนต์ใหม่ได้นี่จากเท่าไรปีผ่านมาเนาะอันเป็นออริจินอลข้าพเจ้ามักเพลงนี่แต่ว่าตะกี้ข้าพเจ้ากับบูฮูเอาไปมาพูดที่ว่าเพิ่นอันพูดที่ว่าเพิ่นแต่งนี่กับโมเมนต์อื่นใครเนาะเป็นน้องตุ้ยเฮานี่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าก็เออก็ข้าพเจ้าขึ้นไป
1: แต่ว่าเป็นยังเขียนได้เขียนได้ดี
2: โอเคขอบใจ
1: เขียนได้ดีขนาดตัวนี้เขียนได้ดี
2: แล้วก็เป็นเพลงเปิดเป็นเพลงแรกที่เปิดตัวเอ้ยสุบรรณคำอีก
1: เออ
2: ปล่อยแหวนมือซ้าย
1: แมน
2: จ้ะ
1: เดี๋ยวนี้เสียงน้องเอามาเฮ็ดยังบ่เดือนแล้วบ่
2: อือ
1: เดือนแล้วน้องเอามาอันนี้ใหม
2: ่
1: มันก็เสียงแล้วก็
2: ยังได้แต่ว่าเริ่มแฮบละ
1: เจ้าเพราะว่ามันธรรมศาสตร์เนาะมันก็กลายมาเกือบ10ปลายกว่าปีเน
2: า
1: ะ
2: เศร้าละสิ
1: โอ้เศร้ากว่าปีบ่เป็นธรรมดาคนเฮาเศร้ากว่าปีเสียงยังแบบใกล้ๆกับข้างเคียงกับที่ว่าเสียงออริจินอลยังหนุ่มอยู่นี่ก็หมายถึงว่าเราก็สามารถรักษาอันน่ะเสียงหรือว่าความแข็งแรงเนาะ
2: แม่นเนาะแต่ว่าก็คือมีอีกทางนึงก็คือไอ้แก้วมุนมาเนาะเพิ่นก็ได้มาทําการบันทึกเสียงบันทึกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟังแล้วแล้วก็แฮปปี้แล้วแต่เพิ่นว่าอย่าเฝ้าไว้เปิดเถอะเด้อเพิ่นว่าได้อันให้อ้ายฟังอีกคักๆก่อนว่าซั่นเด้ก็เลยบ่ได้เอามาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะเพราะตามที่เพิ่นขอร้องมาว่าเออเพิ่นสิฟังอีกหลายร้อยเทื่อดังนั้นท่านจะเห็นว่าไอ้แก้วมุนมานี่เราจะยึดถือคุณภาพของเพลงเราให้สูง
1: อ
2: ันนี้บ่แม่นว่าเอออัดปึ๊บเปิดปั๊บเอาไปเปิดโลดบ่เราเอาไปฟังเราไปใจฟังทุกคำทุกอย่างแล้วก็เรามาห้องใหม่ห
1: นาเป็นการดีเน
2: า
1: ะ
2: เป็นเอ้าศิลปินแท้ๆล่ะนี
1: ่ศิลปินเพราะว่าเฮาจะให้มันออกมาแบบจบงาม
2: จบแม่นเนาะเป็น2เพลงเนาะเพิ่นแต่งหันเพลงนึงแต่งให้ภรรยาเพิ่นบอกว่าเออมาออสเตรเลียอยู่กินน้ํากันอย่างนั้นแหละแล้วส่วนเพลงที่2หันแม่นเขาเจ้าแต่งมาให้เป็นของขวัญบ่เออเป็นม่วนทั้ง2เพลงเนาะแต่ว่าเขาก็อดไว้ก่อนเนาะผู้แหละสัปดาห์หน้าผู้แหละคือจะได้ฟังเนาะเพราะว่าเพิ่นขอห้องมาบ่ฟ้าเปิดเทื่อเพิ่นว่าอายันอายันเสียงมันบ่คัก
1: ก็บ่เป็นหยังเนาะอุ้มก่อนเนาะเวลานี่ก็แม่น10
2: 54แล้ว
1: นะ54นั่งอีกจักเท่าใดนาที
2: 3วิ3นาที
1: 3นาทีเน
2: า
1: ะ
2: 3นาทีนี่ก็เว้ายังไวๆก็ได้เนาะเว้าถึงเรื่องกันอันเมื่อกี้ก็เว้าละอันเด็กน้อยครับรถไปตําพระธุดงค์หั่นอ้ายยิ่งเห็นบ่เห็น
1: เจ้าตัวนี้โอ้โศกเศร้าขนาด
2: อื
1: ้อบ่น่าเชื่อแต่ว่ามันก็ลาอันละแนวเนาะ
2: อือ
1: เฮาบ่ฮู้ว่าเป็นหยัง11ปีสามารถขับรถได้เทียมถึงขนาดนั้น
2: เ
1: ออมีการผิดพลาด
2: ค่อยๆงงตัวนึงเวลามันขับไปเนาะมันไปตําชิแลนไปตําพระมันคือบ่หักธรรมดาถ้าว่ามนุษย์ถ้าว่ามนุษย์ธรรมดานี่คันเฮาขี่ไปไวๆเฮาเห็นสิ่งที่อยู่ทั้งหน้าเฮาแม่นมนุษย์นี่ออโตเมติกนี่เจ้าเห็นหยังอ้ายหญิง
1: มันก็ตะ
2: หักพวงมาลัยออก
1: ไล่ปิ่น
2: เอออันนี้นี่เล่นซื้อไปเลยตึดไปเลย
1: ก็นี่ล่ะเฮาแต่ว่ายังมีข้อที่ว่าสงสัย
2: ข้าเจ้าละว่าแม่นเป็นย้อนว่าเด็กน้อยหั่นอันมันบ่มีวุฒิภาระในสมองของมันหั่นน่ะยังบ่แจ่มแจ้งแต่คําว่าถ้าเจ้าขับไปออกไปได้นี่เจ้าเป็นมนุษย์นี่เจ้าเห็นสิ่งที่กลัวกีดขวางเจ้าบ่เจ้าจะต้องหักซ้ายหักขวาอันนี้แล่นซื่อเลย
1: แม่น
2: อืมเป็นหน้าคึดเน
1: า
2: ะ
1: หน้าคึดจังว่าหน้าคึด
2: แย่แล้ว11:55เหลืออีก3นาทีเนาะมีหยังอีกบ่ไอ้หญิงชีโอลง
1: ว่าคือ4ปรากฏ
2: หยัง
1: 50 55 56เฮาก็ได้ยุดเด้
2: 56ว่ะ
1: แม่น
2: จะเว้าถึงข้าพเจ้าเองได้ไปอ่านอันสารคดีของเจ้าฟ้างุ
1: ม
2: และเป็นภาคภาษาจีนเนาะไอ้ยิงอาจจะคนเล่าหลายๆคนอาจจะบ่ได้เอ๊ะใจว่าเจ้าฟ้างุมนี่แปลว่าหยังอันนี้บ่แม่นชื่อแท้ของบ่เนาะชื่อแท้เพิ่นหั่นข้าพเจ้าชื่อบ่ได้แต่ว่าฟ้างุมนี่นะในภาษาจีนเพิ่นบอกว่าฟ้านี่แปลว่าเทวดาฟ้าเทวดางุมนี่แปลว่าปกปักรักษา
1: ปกปักรักษางุม
2: เจ้าง
1: ุม
2: ข้าพเจ้าหาก็ฮู้ว่าเจ้าฟ้างุมซื่อที่ประชาชนเอิ้นเพิ่นว่ามันเจ้าที่เจ้าฟ้าที่ที่เทวดาเพิ่นปกปักรักษา
1: เทวดาปกปักรักษาหมด
2: แม่น
1: คุ้มครอง
2: อือ
1: หมดทุก
2: ข์อ่ะแล้วนี่มันเจ้าฟ้างุม
1: อื จะนั่งคุ้มครองมาง
2: ุ้มนี่มันเอามือมาปกปักรักษาไว้งุ้ม
1: งุ้มไว้หมายถึงว่างุ้มไว้มัดทุกบอล
2: มันเย่ข้าพเจ้าก็หาก็ฮู้เนาะว่าเอออันนี้มันโอเคสันจีได้อำลาแล้วบอลละเดี๋ยวนี้57แล้วได้โอเคนอกกาขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังรายการของพวกเรา2ชั่วโมงเต็มนอกกาบ่มีหยังแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอขอบใจ
1: เจ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะขอบ่ขอบใจหลายๆท่านที่ว่าติดตามรับฟังเนาะฉะนั้นกาพบกันอีกสัปดาห์หน้าเนาะฉะนั้นที่ว่าพวกเฮากาอาทิตย์หน้าแน่นอนที่สุดได้พบกันรักษาสุขภาพ